0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นางสาวสุกัญญาเบาเนิร์ดผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยานำเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเร่งยกบังเกอร์กันน้ำโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจำนวนทั้งหมด138แผ่นที่ความสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรระยะทางยาว165เมตรโดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา22กันยายนเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือและเนื้อและจากน้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งก่อกระสอบทรายเตรียมรับมือทันทีพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อเวลา 3:20 นเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงทำให้มีปริมาณน้ำขังทะลักท่วมบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง50เซนติเมตรโดยบางจุดท่วมสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะจุดบนถนนสาย3แยกพะเนียดช้างถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์ปิดท้ายช่วงนี้กันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมติดตามได้กับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
5: ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยได้กลับมาลงแข่งขันในศึกมอเตอร์ GP อีกครั้งในฐานะนักบิดทีมโรงงาน Honda HRC Castrol โดยมาทำหน้าที่แทนโจอันเมียนักแข่งตัวหลักของทีมที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งก้องจะลงแข่งมอเตอร์ GP ในสนามที่16รายการ Japanese กลางปีที่ญี่ปุ่นวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ด้านโค้ชวังโทชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือทัพช้างศึกเผยหลังพาลูกทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมก่อนจะไปพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้ซึ่งโค้ชวังเชื่อว่านัดเจอกับจีนไม่ใช่งานง่ายเพราะโค้ชของจีนจะต้องวางแผนกันมาอย่างดีขณะที่จุดมุ่งหมายของทีมไทยคือการพัฒนานักเตะให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนชมพู่พรพันธ์เกิดปราศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย33ปีได้ประกาศว่าเอเชียนเกม2026เป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองหลังฝ่าทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงพร้อมยอมรับว่าอีก4ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโค้ชหรือสตาฟแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูอนาคตกันต่อไปส่วนโปรแกรมตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้เริ่มโดยเวลา 7:00 นตะก้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นต่อด้วย 10:30 มวยสากลจุฑามาศรักษัตริย์ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงลงแข่งรอบ16คนจากนั้นเวลา 11:30 ธีรพงษ์ศิลาชัยลงแข่งกีฬายกน้ำหนักในรุ่น60กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศต่อด้วยเวลา 12:00 นแต่ก็ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นและปิดท้ายด้วยกรีฑารอบคัดเลือกทั้งวิ่ง100เมตรหญิงและชายในช่วงเวลา 17:30 เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายกรัฐมนตรีเดินทางหารือ3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐเน้นย้ำสภาพแวดล้อมพร้อมสำหรับการลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกพื้นที่เสี่ยงสำคัญเร่งด่วนโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่สำคัญตั้งศูนย์พักพิงอาหารน้ำพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมบูรณาการในทุกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เจอฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมองค์กรภาคประชาสังคมกว่า160แห่งเรียกร้องมาเลเซียระงับการส่งตัวโรฮิงญากับประเทศเมียนมาไร้ความหวังอิหร่านและสหรัฐยังเห็นต่างกันอย่างมากในการเจรจายุติศึกเตหะรานกล้าวไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้พร้อมกับทีมงานช่วงเช้าคุณผู้ฟังครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับมาทักทายกับคุณผู้ฟังด้วยสภาพครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ
0: ครับ
1: ช่วงประมาณ4:00กว่าๆนะครับสักประมาณเกือบ4:30โอ้ในพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยตกหนักเลยนะครับเหมือนฟ้าถล่มลงมาเลยเนี่ยนะครับก็ว่าได้แล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังเห็นร่องรอยนะครับบนพื้นถนนแล้วก็ในพื้นผิวการจราจรต่างๆก็ยังมีน้ำเนี่ยก็ยังเชื่อว่าบาดเปียกชุ่มนะครับอยู่บนพื้นถนนนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเช้าวันนี้แล้วก็อีก2-3วันเห็นว่าอย่างนั้นนะครับไปจนถึงวันที่27มั้งนะครับที่หลายคนก็เป็นกังวลว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วม
1: ครับ
0: ก็หากว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมแม่น้ำลำคลอง
1: ครับ
0: คงจะต้องเตรียมตัว
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
1: นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ทราบมาว่าบางส่วนเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สุพรรณบุรีปราจีนบุรีสักแก้วเนี่ยก็เจอกับสถานการณ์ดังกล่าวเหมือนกันจากรายงานล่าสุดนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพ บกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ บกเดี๋ยวเรามีการจัดในส่วนของกำลังทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับทางด้านของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.จังหวัด

0: เป็นราชาสนามรบ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับทหารราบเป็นราชินีแห่งสนามรบนะครับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทหารราบนี่ทำหน้าที่อะไรยังไงฮะ
1: ครับก็ทหารราบเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกแล้วก็กองทัพไทยนะครับจนได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบเพราะว่าทหารราบนี่แหละในศึกสงครามเนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยนะครับก
0: ็
1: คือจะต้องมีในส่วนของทหารราบเนี่ยเขาเข้าไปเพื่อสถาปนาหรือว่ายึดครองพื้นที่ณตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสุดท้ายที่ประกาศชัยชนะเหนือสมรภูมิจึงเป็นราชินีแห่งสนามรบนั่นเองนะครับก็มีภารกิจในการเข้าตีนะครับแล้วก็การเข้าประชิดข้าศึกการทำลายหรือว่าการจับข้าศึกเป็นเฉลยและนี่แหละครับการเข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญหรือว่าการประกาศชัยชนะเหนือพื้นที่นั่นเองเนี่ยนะครับโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนั้นเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดทั้งการเคลื่อนที่เร็วนะครับรบได้ทุกสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าภูเขาบนบกหรือว่าอาจจะต้องลุยน้ำลุยอะไรบ้างเนี่ยนะฮะทหารราบสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดซึ่งขีดความสามารถสูงมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการใช้ในเรื่องของการรบทั้งภาคพื้นดินแล้วก็โดยอากาศยานด้วยในการดำเนินกำลังพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบนะครับในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆสามารถที่จะดำเนินการยุทธได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
0: ครับในวันนี้พลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกจะไปเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและเหล่าทหารราบนะครับซึ่งก็มีนายพลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้สิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นยศนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการด้วยครับ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตรับราชการของกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุเหล่านี้นะครับถือว่าทุกท่านเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเราก็ได้ใช้กำลังพลเหล่าทหารราบนี่แหละครับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของชาติตลอดจนเรื่องของการพิทักษ์นะครับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็การสร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรติที่พวกเราทุกคนเนี่ยต่างก็ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่นะครับหมายถึงกำลังพลทหารราบนี่นะครับก็เพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังตอบสนองภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจแล้วก็ที่ผ่านมาสามารถที่จะสร้างผลงานเป็นคุณประโยชน์ให้กับหน่วยแล้วก็กองทัพบกได้เป็นอย่างมากครับ
0: ครับและวันนี้เป็นวันมหิดลด้วยนะครับ24กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งสืบราชสมบัติราชวงศ์จักรีมาจนถึงปัจจุบันนะครับทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอรหันตรามาธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับ
1: ครับก่อพลเรือเอกสมเด็จพระมหิดราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยใฝ่รู้ส่วนพระราชหฤทัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นอย่างมากนะครับทรงศึกษาต่อวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีใครที่ไปศึกษาในเรื่องของการแพทย์ในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแพทย์ยุคปัจจุบันหรือว่าการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับพระองค์แทบจะเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกนะครับที่ไปทรงร่ำเรียนแล้วก็นำความรู้วิทยาการต่างๆกลับมาพัฒนาบ้านเมืองคนประเทศไทยหรือว่าบรรพบุรุษของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเห็นพระองค์ก็มักจะขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้าน
0: ะครับ
1: เพราะว่าด้วยพระอุปนิสัยของพระองค์นี่แหละที่ต้องการที่จะ
0: พระเมตตา
1: แล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับพระองค์นะครับได้มีการปรับปรุงสนับสนุนนะครับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัย

0: ที่ดลนะครับและก็ได้มีการริเริ่มการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่นักศึกษาแพทย์และก็ผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เดินทางไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศเพื่อกลับมารับใช้ในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
1: ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศในการยกระดับแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะครับประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลไทยก็ได้ประกาศกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลนะครับซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยต้นสกุลราชสกุลมหิดลนะครับเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนะครับคงจำกันได้นะ
0: ครับ
1: ความที่เป็นพระราชโอวาทที่จับใจเหลือเกินนะฮะถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ครับ
0: ครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของวันมหิดลนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของวันนี้เนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องของคุณูปการทางด้านของการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่เราได้บอกไปนะครับว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเจอมาโดยตลอดสำหรับปภ.เองนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีการประสาน70จังหวัดทั่วประเทศนะครับโอ้เกือบทั้งประเทศเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: นะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวมถึงคลื่นลมแรงนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีแนวโน้มเรื่องของการเกิดฝนตกหนักและตกหนักมากนะครับประกอบกับมรสุมที่มันพัดปกคลุมอยู่ประเทศไทยขณะนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ครับ
1: ครับมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้7จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำน้ำสาขาที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
0: ครับก็ส่วน10จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำอย่างที่หลากหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี
1: ้
0: เจอกับสถานการณ์แล้วสงสารประชาชนจริงๆอาจารย์ครับ
1: เจอแล้วใช่ไหม
0: เจอแล้วนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพรู้สึกจะเป็นอำเภอบางบาน
1: ครับ
0: อาจารย์เป็นภาพพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาดุยน้ำแล้วมือเนี่ยเทินของขึ้นอยู่เหนือหัวคิดว่าน่าจะออกมาจากพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมขังนะครับหรือไม่ก็สัญจรอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันหลายคนบอกโอ้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลย
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาก็ดูแลพื้นที่กันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับด้านกรมชลประทานก็คาดการณ์นะครับว่าวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จะอยู่ที่ปริมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรวมกับลำน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับประมาณ 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เพิ่มสูงขึ้นครับ
0: ครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับได้มีการสนับสนุนแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับก็เกาะติดแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับมือกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเราพร้อมทั้งในเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆที
1: ่
0: เรามีนะครับยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของกำลังพลที่ได้มีการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับ ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ได้มีการไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกไปนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วนะครับขนาดนี้หน่วยทหารก็ลงในทุกพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันครับ
1: ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยทหารที่ลงพื้นที่จัดจากหน่วยไหนบ้างครับ
0: ครับก็ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมณฑลทหารปกที่18นะครับแล้วก็จะมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขาร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีพื้นที่ของโรงเรียนด้วยนะครับหลักๆในช่วงนี้ก็จะเป็นการกรอกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงครับ
1: ครับขอบคุณนะครับกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับที่ดูแลพื้นที่นะครับในหมู่6ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังร่วมกับกรมศิลปากรด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วก็สำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาได้ทำแนวป้องกันน้ำเข้าท่วมโบราณสถานที่สำคัญโดยยกผนังกั้นน้ำสแตนเลสเนี่ยนะครับที่วัดชัยวัฒนารามความยาว165เมตรแล้วก็ที่วัฒนารามความยาว130เมตรแล้วเสร็จร้อยละ100ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือเต็มที่แล้วเนี่ยครับ
1: นะครับ
0: ต้องป้องกันเพราะว่าโบราณสถานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีหลายแห่งนะครับซึ่งหลายแห่งก็มักจะอยู่ติดริมน้ำนี่แหละแล้วก็นอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันเป็นพระตำหนักศิริยาลัยอันนี้ก็มีการเฝ้าระวังด
1: ้
0: วยเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหน่วยทหารได้มีการช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเจอกับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็ที่บริเวณคลองสองพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแล้วตามรายงานก็คืออำเภอบางปลาม้านะครับแล้วก็อำเภอสองพี่น้อง 2,553 ครัวเรือนนะครับทำให้ในส่วนของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทำอะไรกรอกกระสอบทรายคุณผู้ฟังครับนะฮะก็จำนวนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบเครื่องระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขณะที่กองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9ร่วมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนตรวจสอบพื้นที่บริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมกับจัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงในตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและก็ตำบลหนองกี่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
0: ครับขณะที่จังหวัดสระแก้วนะครับมณฑลทหารบกที่19ยังคงลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนนะครับจากมวลน้ำที่มีการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ
1: กลับไปดูเรื่องของการฝึกกันบ้างนะครับค่ายวชิรปราการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรก็ได้เปิดการฝึกเตรียมพร้อมอากาศยานไร้คนขับกำลังพลป้องกันชายแดนโดยเป็นการฝึกให้แก่กำลังพลที่ขึ้นปฏิบัติงานภารกิจป้องกันชายแดนประจำปี2570ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้โดยชุดครูฝึกจากหน่วยอากาศยานไร้คนขับกองกำลังนเรศวรเป็นการฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการใช้อากาศยานไร้คนขับและการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ ณลานพื้นแข็งของกองบังคับการกองกำลังนเรศวรครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการที่เขาเตรียมฝึกซึ่งโดรนณปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยในส่วนของกำลังพลในการลาดตระเวนเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เสี่ยงถ้ามีโดรนบินเข้าไปดูสำรวจแทนในส่วนของกำลังพลอันนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์เพราะว่ากำลังพลก็ไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่มากนักแต่ว่าได้เห็นแล้วก็ได้ทราบนะครับในพื้นที่ภูมิประเทศว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของยาเสพติดก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเมื่อวานนี้นบยศ24นะครับเขาบูรณาการตรึงชายแดนอีสานปราบยาเสพติดนะครับพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2นะครับในฐานะผู้อำนวยการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี69เนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงครับ
1: ครับผู้บัญชาการของนบยศ24ก็ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ลุย6มาตรการหลักนะครับทั้งการสกัดกั้นปราบปรามป้องกันบำบัดรักษาการบูรณาการและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเป้าขจัดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปราศจากการลักลอบนำเข้าส่งออกหรือการแพร่ระบาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ
0: ครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่คุณสมโพจน์เอาขึ้นมาให้ดูแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ร่วมกันแบบนี้เลย
1: ครับ
0: ทุกส่วนนะครับเรื่องของยาเสพติดต้องหยุดไว้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็เจอเมื่อไหร่รวบที่นั่นจับที่นั่นเลยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาหลายล้านเม็ดจับได้กันอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับอาจารย์คุณผู้ฟังซึ่งก็จะอยู่ในช่วงปลายปีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมี6ริ้วขบวนด้วยกันขณะนี้ก็มีการซักซ้อมนะครับอาจารย
1: ์เมื่อวาน
0: โดยการซักซ้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: เมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้บรรยายนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสำหรับเรื่องราวของผู้บรรยายหรือผู้ประกาศต่างๆในห้วงพระราชพิธีนั้นเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ตลอดทั้งวันเลยเมื่อวาน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็สำหรับการซักซ้อมจะมีอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงใกล้ๆพระราชพิธีจริงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศกันอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้านี้ครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมผ่านเพจ Army Radio เช้าวันนี้ด้วยนะครับผมสุธีสุขสากล
0: ผมณัฐาจันทรังสีและพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: สวัสดีครับ
4: ผมออกาโรชิลวิทย์ครับ
5: ผมเล้งธนพลครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดี

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลากหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ
8: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ยังคงต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้จะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ขณะที่สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังและเช้าวันนี้ร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการของเนเน่รอยัลติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและได้ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประจำวันด้วยรวมทั้งได้ร่วมหารือกับนักลงทุนขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นพร้อมคณะจะเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรตามกำหนดต่อไป9นาฬิกาที่ศูนย์ราชการอาคาร C ถนนแจ้งวัฒนะคณะพนักงานสอบสวน DSI คดี Forex 3D เตรียมสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกช่วงบ่ายบอร์ดกยศ.ประชุมติดตามปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุนพร้อมกับวางกรอบการบริหารจัดการผู้กู้ยืมเงินในเดือนกันยายนถึงตุลาคม69ซึ่งปัจจุบันยังคงค้างอยู่ในระบบประมาณ 12,000 คนหลังรัฐบาลขยายกรอบจัดสรรงบประมาณปี70เพื่อรองรับการดำเนินกิจการไปอีกประมาณ 9,000 ล้านบาทและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รองรับน้ำเหนือและฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่และร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการตั้งแต่8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยวันนี้รวมทั้งส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันหลังการแสดงบนเวทีที่จบไปเมื่อวานนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดการเดินทางครับ
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: กันยายนวันมหิดลเพื่อ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
3: ่ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้อมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่แชร์ข่าวเช้าโอเคสวัสดีนะครับผู้ฟังครับอุ้ยหูฟังเสียงหายอ่ะมายังฮะสวัสดีนะฮะอุ้ยอะไรนะข้างๆอ่ะฮะไม่แน่นะฮะโอเคผู้ฟังครับวันนี้เรื่องราวมันแบบโอเคมาแล้วฮะพี่นัทขอบคุณครับผมเรื่องราวมันสุดจะวุ่นวายนะฮะโอเคผู้ฟังครับช่วยผมด้วยวันนี้ผมแบบโลกมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คือรถติดสุดๆใครยังอยู่บนรถวันนี้ส่งเสียงมาหน่อยนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่ชาวโทรเข้ามานะฮะคาดว่าน่าจะอยู่ตามหลังผมมานั่นแหละนะครับผมก็จะบอกพี่ชาวตรงนี้นะว่าถ้าพี่ยังอยู่บนรถนะครับผมแนะนำว่าให้สละรถแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมทำแบบนั้นครับเพราะว่ารถติดสุดๆนะครับอาจจะด้วยเช้านี้มันบรรยากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทำให้การจราจรอาจจะติดขัดได้นะครับวันนี้หนักมากจริงๆนะครับคือผมลงด่วน RCA มาอีกประมาณ2นาทีจะ8โมงอ่ะผมก็เลยต้องตัดสินใจว่าวันนี้มะตูมก็ไม่มานะฮะแล้วจัดกับพี่ชาว2คนเราก็เลยต้องอ่ะสละรถนะครับแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาทุกคนหัวผมบานมากวันนี้โอเคเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ชาวตามมานะคู่ฟังอยู่กับพุทธไปก่อนนะครับคนเดียวตามลำพังนะฮะแล้วก็วันนี้พี่กวงก็ไม่มาด้วยนะครับพี่กวงนะครับโคโปรแกรมประจำของเราก็ต้องไปพบแพทย์นะครับตามนัดนะฮะอ่ะขอให้แข็งแรงก็แล้วกันนะครับคู่ฟังครับทยอยเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับตอนนี้ไลฟ์สดทุกช่องทางนะครับเราออนแอร์แล้วเรียบร้อยนะครับรวมถึงในกราฟ4 EFM ของเรานะครับมากันแล้วสดๆเลยนะฮะคนเดียวก็เฟี้ยวได้มะตูมลาเขาบอกว่าวีคเนี้ยมะตูมเขาลาไปใต้โต๊ะทำงานอาทิตย์ที่แล้วเขาบ่นว่าทำไมเขาไม่ได้ไปใต้โต๊ะทำงานอาทิตย์นี้เขาได้ไปเลยนะโอเคงั้นอาทิตย์นี้พุทธบ่นบ้างทำไมอ่ะทำไมพุทธไม่ได้ไปใต้โต๊ะทำงานบ้างอ่ะ อยากจะไปใต้โต๊ะทำงานบ้าง
4: สองคนเขาได้ไปแล้วนะ
3: นั่นดีเหลือผมคนเดียวนะที่ยังไม่ได้ไปใต้โต๊ะทำงานสรุปอาทิตย์หน้าไม่มา ไปใต้โต๊ะทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ชาวตามมานะคุณผู้ฟังครับสละรถที่ไหนสละรถอยู่ RCA ครับคุณผู้ฟังแล้วก็พอมันใจมันแป้วมากคุณฟังผมอ่ะผมก็จอดรถใช่ป่ะแล้วผมมาพยายามมองหาว่ามันมีจุดตรงไหนบ้างที่มีวินมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าไม่มีเลยแล้วผมก็ลุ้นว่าไม่ใช่ว่าจอดรถเสร็จแล้วฝนสู้ลงมานี่คือฮาเลยนะผมจะเหมือนแบบลูกเป็ดตกน้ำมาจัดรายการนะครับปรากฏว่าก็ขึ้นมานะฮะแล้วก็มาบนถนนน่ะแล้วก็มองปรากฏว่าขอบคุณพี่มอเตอร์ไซค์วินมากนะผมเขาน่าจะแบบน่าจะกำลังกลับจากส่งผู้โดยสารและน่าจะกลับไปประจำที่วินของเขาผมก็โบกเลยอ่ะยกมือสูงมากพี่ส่งผมแกมมี่หน่อยนะแล้วพี่เขาก็มาส่งนะครับแล้วก็สรุปว่าผมก็มาทันเวลาพอดีนะครับผู้ฟังครับปรบมือให้กับดีเจพุทในเช้าวันนี้หน่อยนะฮะเดี๋ยว10โมงค่อยว่ากันส่วนตอนนี้เราทยอยอัปเดตข่าวกันไปก่อนกันแล้วกันนะครับ

0: อย่างเช้านี้นะครับก็จะมีข่าวของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่ก็คือตอนนี้รู้สึกว่าวันนี้เวลานี้นะณเวลาประเทศไทยตอนนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศอยู่นะครับวันนี้จะมีการตัดสินกันแล้วนะครับเดี๋ยวฝากคุณฟังนะคือเราไม่ได้ดูว่าเขาจะแข่งกันถึงตอนไหนอะไรยังไงแล้วน้องเนเน่จะได้แชมป์ไหมนะครับก็ฝากคุณฟังนะครับเผื่อว่าถ้าใครแบบดูฟังเราด้วยแล้วก็ดูอเมริกันก็อตเทเลนต์อยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ฝากแบบอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันว่าน้องเนเน่เป็นยังไงนะลุ้นมากๆนะครับสำหรับเช้านี้นะครับส่งกำลังใจไปให้น้องเนเน่กันนะครับขอให้อยากให้น้องได้แชมป์อ่ะเชียร์มากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับที่น้องออกมาโชว์นะครับในรอบไฟนอลนะครับ AGT American Got Talent ก็โอ้โหมันแบบขนลุกไปหมดเลยนะครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลของเรานะครับก็ทำเอาเวที American Got Talent นะครับซีซั่น21นะครับรอบไฟนอลลุกเป็นไฟเลยนะครับภายหลังเนเน่รอยัลของเราเนี่ยนะครับก็ได้ขึ้นโชว์นะครับในเพลง Seven Nation Army นะครับของ The White Stripes นะครับก่อนที่กรรมการทั้ง4คนเนี่ยจะพร้อมใจกันชมแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้หลายๆคนก็คงจะได้เห็นคลิปการแสดงสดของน้องไปแล้วแหละที่ลงในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งในทุกๆแพลตฟอร์มนะผมบอกเลยว่าโอ้โหคนแบบ engagement ดีมากนะฮะแล้วก็มีแต่คอมเมนต์ที่แบบชื่นชมน้องทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อวานนี้กรรมการ4คนนะครับคนแรกคิสเขาก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ฟังคุณแล้วก็ตอนนี้ผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณและมันเหนือโลกมากจริงๆแล้วคุณควรภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นคำชมนะครับส่วนกรรมการอีกคนนึงเมลบีนะครับก็บอกว่าโอ้ฉันดีใจมากจริงๆที่ได้กดGolden Buzzer ให้คุณเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เพียงแต่มีออร่าบนเวทีนะครับที่ดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเท่านั้นนะครับแต่คุณยังสามารถมาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตประเทศไทยโอ้โหดีใจนะฮะแล้วก็ฉันชอบไปที่นั่นมากๆนะครับคุณเมลมีบอกนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณนำมาสู่การแข่งขันในครั้งนี้นะครับมันมีเอกลักษณ์สุดๆแถมคุณอายุแค่16ปีเท่านั้นคุณผู้ฟังถ้าคุณไม่ชนะรายการนี้แล้วก็ฉันจะประกาศขายบ้านใหม่ของฮาวีเลยอุ๊ยมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นนะคุณฟังโอ้ตื่นเต้นนะตอนนี้ในคอมเมนต์ก็มีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันเยอะมากเลยนะครับในเช้าวันนี้นะครับส่วนกรรมการอีกคนนึงนะครับโซเฟียก็บอกว่าฉันคิดว่าตอนนี้คนทั้งโลกเนี่ยกำลังคลั่งไคล้คุณเพราะว่ามีใครแบบเหมือนคุณเลยในตอนนี้นะฮะคุณมีเอกลักษณ์มากๆและวงการเพลงร็อกก็พร้อมแล้วแฟนๆก็ยังดูโชว์ของคุณได้ไม่รู้จักอิ่มเลยนะครับพวกเราเองก็ดูไม่เคยพอคุณทำได้เยี่ยมมากขอบคุณที่มาร่วมรายการนี้ส่วนฮาวีมันเดลนะครับคุณคือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่มีพรสวรรค์ที่สุดและเป็นไวรัลที่สุดบนเวทีนี้ผมยืนยันอยู่กับคุณพ่อของคุณนะและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหลือเชื่อมากคุณควรจะเป็นผู้ชนะเอาเงินล้านให้เธอไปเลยอเมริกาควรที่จะมอบเงินล้านให้กับเธอโหทุกคนแบบอวยสุดๆเลยนะฮะก่อนที่เทอร์รี่ครูนะครับจะถามถึงความฝันนะครับในการเป็นร็อกสตาร์ของน้องเนเน่นะครับหลังจากจับกีตาร์ครั้งแรกนะครับในตอนอายุ7ขวบเนี่ยนะครับซึ่งเนเน่เนี่ยก็ตอบว่าใช่ค่ะแน่นอนที่สุดความฝันของหนูกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วเพราะว่าตอนที่หนูเริ่มจับกีตาร์เนี่ยหนูยังเด็กมากๆและในหัวของหนูเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์ให้ได้หนูดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ในรอบไฟนอลของ AGT American Got Talent ความฝันของหนูเนี่ยเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยโหวตให้หนูด้วยนะคะหนูคือร็อกสตาร์นี่นะครับพูดถึงเพลงที่น้องโชว์เมื่อวานนี้นะครับก็คือ Seven Nation Army นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ย้อนรอยตำนานเพลงร็อกระดับโลกเลยนะครับจากดูโอสัญชาติอเมริกันนะครับอย่าง The White Stripes นะครับที่เปิดตัวไปในปี2003นะครับโดยจุดเริ่มต้นนะฮะของวงนี้นะครับมาจากกริฟกีตาร์ที่แจ็คไวท์เนี่ยเขาได้คิดค้นนะครับในระหว่างที่เขาไปซาวเช็คนะครับที่ออสเตรเลียนะซึ่งเสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงต่ำเป็นเอกลักษณ์อันแท้จริงนะครับแล้วก็เกิดจากการใช้เอฟเฟคนะครับในการปรับลดระดับ ียงกีตาร์ให้คล้ายกับเสียงเบสนะครับซึ่งก่อนที่เพลงนี้นะฮะจะกวาดรางวัลแกรมมี่แล้วก็กลายเป็นเพลงเชียร์ยอดฮิตในสนามกีฬานะครับจากการที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยนะฮะจดจำท่วงทำนองแล้วก็ร้องตามกันได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องจำแบบเนื้อร้องเลยนะครับซึ่งการหยิบเพลงร็อกคลาสสิกแห่งศตวรรษนะครับที่21มาร้องใหม่ในสไตล์ของเนเน่บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์โอ้สวัสดีครับมาแล้ว
1: มาแล้วเรียบร้อย
0: โอ้ย
1: สุดยอดเลยการจราจร
0: ครับผม
1: ครับผม
0: สุดๆนี่คือพี่ขับมุ่งตรงมาตึกจีเอ็มแกรมมี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ผมก็มองพยายามมองหารถพี่ชาวอยู่นะว่าเอ๊พี่ชาวอยู่ตรงไหนนะ
1: ครับผม
0: ถ้าเจอพี่ชาวปุ๊บผมจะบอกว่าไอ้พี่ผมเดี๋ยวขากลับไปส่งผม
1: พี่มองหาน้องก่อนฮะ
0: เหรอ
1: ครับผมเพราะพี่นะว่าน้องน่าจะนำหน้าพี่มา
0: ผมมาสลัดรถพี
1: ่เรียบร้อยเหรอ
0: เรียบร้อย
1: จริงเหรออ
0: ยู่ตรงอาร์ซีเอ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จ
1: แล้วมีมอไซค์มาเหรอ
0: ตอนแรกมันไม่มีวินพี
1: ่
0: ผมก็ออกไปแล้วผมก็ยืนโบกโบกโบกซ้ายโบกโบกโบกขวาโบกโบก
1: โอ้นี่โชคดีนะเนี่ยเขารับเนี่ยเพราะว่าบางทีต่างถิ่นเขาไม่รับนะ
0: ถูกแต่ตรงนั้นมันไม่มีวินอยู่ไงพ
1: ี่จากไหนโชดีเซีย
0: ใช่ครับ
1: แถวนั้นจอดได้
0: เพราะว่ามองสถานการณ์แล้วไม่ทันแน่แน
1: ่
0: อย่างน้อยๆต้องมีคนหนึ่งมาเปิดไมค์ก่อน
1: โอ้สุดยอดน้องรัก
0: นี่
1: นี่มันเฉียบมากจริง
0: นี่เราพวกเราชาววัชรพล
1: ทำงานมืออาชีพนะครับผมยังไงเปิดช่องที่3ด้วยนะครับนะ
0: ครับ
1: ผมช่องที่3วันนี้ไม่เปิดนะครับ
0: วันนี
1: ้หนักหน่วงเลย
0: วันนี้ช่องที่3บนทางด่วนจากบ้านเรามาเขาไม่เปิดครับ
1: ใช่ครับผม
0: งดให้บริการ
1: ช่องเช้าเช้ามืดฝนพรำเจ้าที่ทางด่วนก็อนุญาตนะขอให้ออกมาทำงานนิดนึง
0: เช้านี้บนทางด่วนเราก็เลยแบบแน่นมากแน่นตั้งแต่แบบตรงช่วงเขาเรียกอะไรนะ
1: คริส
0: ต
1: ัลพาร์คคริสตัลพาร์คเจอ
0: แล้วยาวมาจนถึง RCA เลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เราใช้เวลาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ประมาณชั่วโมงน
1: ึ
0: ง
1: แล้วหน้า RCA มาถึงนี่แน่โอ้โหหนักเลยนะครับผมนี่พี่ชาวก็รีบมานะเปิดไฟขอทางเหมือนมีคนท้องอยู่ในรถตลอดนะฮะ
0: ครับ
1: เปิดไปปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยเหมือนแบบโอ้โห
0: ขอบคุณมากที่พี่มา
1: การจราจรเหมือนสุนัขเดือน12นะ
0: เพราะว่าถ้าพี่โอ้
1: ติดสัตว์ถ้าติดสัตว์เลยครับผม
0: โอเคเพราะว่าถ้าพี่มาช้ากว่านี
1: ้
0: น้ำลายเหนียวไปถึงปอดแล้ว
1: นะอ่ะวันนี้เดี๋ยวลุ้นนะเช้านี้
0: ใช่เราตอนนี้เรากำลังลุ้นน้องเนเน่อยู่นะครับว่าวันนี้น้องจะเป็นแชมป์American Got Talent
1: เดี๋ยว10โมงนี้น่าจะได้รู้แล้ว
0: ซีซั่นที่21หรือเปล่านะครับก
1: ็
0: ตอนนี้ก็ทยอยฝากผู้ฟังนะคอยอัปเดตข่าวคราวกันให้สักนิดนึงแล้วกัน
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: เมื่อกี้นี้เล่าถึงการที่น้องหยิบเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes มา
1: ก็เพลงนี้เนี่ยคือว่าเป็นแบบที่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะมหัศจรรย์มากนะครับมาจากเขาเรียกว่าเป็นทีมฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: นะครับผมทีมขับบูสนะแล้วก็เขาไปร้องก่อนที่มีการแข่งขันนะแล้วก็ไปร้องเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นเพลงที่มันแบบติดหูแล้วก็แฟนบอลเนี่ยเขาก็เอาเพลงนี้เนี่ยมาแบบเป็นร้องประจำด้วยเหมือนเพลงเชียร์ของเขา
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ไปร้องในอิตาลี
0: ซึ่งมันเป็นเพลงที่ฮิตในการแบบในการแข่งขันกีฬา
1: ถูกต้อง
0: ไปแล้วนะครับสำหรับกีฬาฟุตบอลนะ
1: แล้วก็มันแบบว่าสมมุติว่าเราร้องWe Are The Champions เงี้ยเราก็เอา We Are The Champions เนี่ยมาร้องแบบมาร้องในการแข่งขันกีฬาระดับโลกซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันถูกร้องในปี2006เมื่อตอนนั้นเนี่ยอิตาลีได้แชมป
0: ์
1: พออิตาลีได้แชมป์เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าแฟนบอลอิตาลีเนี่ยที่อยู่ในสนามเนี่ยก็พร้อมใจร้องเพลงนี
0: ้
1: พร้อมกันมันก็เลยเป็นเพลงเหมือนเพลงประจำบ่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับที่คนสามารถร้องตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นใครที่แบบอาจจะไม่ได้เคยเชียร์ฟุตบอลมาก่อนแต่สามารถร้องเพลงนี้ได้ก็สามารถร้องได้ในวันนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปสำหรับที่น้องเนเน่เอาซิงเกิลนี้มานะฮะมาร้องในการประกวดในครั้งนี
0: ้
1: นะครับก็ได้รับความชื่นชมแล้วก็รวมถึงว่าจะเป็นการแต่งกายนะฮะของน้องเนเน่แล้วก็รวมถึงการแสดงของน้องเนเน่ซึ่งหลายคนบอกว่าไม่น่ารอดน่าจะได้แชมป์แน่นอน
0: เนาะเพราะว่ากรรมการ4คนพี่ชาวเขาแบบเขาก็เหมือนฮินให้เราลุ้นเหมือนกันนะว่าน้องเนี่ยมีโอกาสได้นะ
1: ครับ
0: เออ
1: นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าลุ้นเนี่ยตอนนี้มันมีคู่แข่งน้องก็คือเป็นโชว์ของที่มันเป็นเอาของหุ่นยนต์ของจีนน่ะที่เป็น AI อย่างเงี้ยนะครับออกมาแดนซ์แต่ว่าความตื่นตาตื่นใจเนี่ยมันก็มาแบบมันก็มาจากนวัตกรรม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีมนุษย์เนี่ยผสมประสานอยู่ด้วยนะครับแต่น้องเนเน่คือเป็นมนุษย์แบบ 100%
0: ใช่อันนั้นมันจะเป็นความล้ำบวกเทคโนโลยีบวกความสามารถอะไรเงี้ยแต่ว่าคือน้องเนเน่คือเด็กผู้หญิงที่เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงร็อก แล้วอายุ16ทำได้ขนาดนี้นี่คือผมว่าเป็นปรากฏการณ์นะพี่ชาว
1: ใช่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ใครที่ได้ชมการโชว์ของน้องเนเน่เนี่ยจะเห็นการ standing ovation นะครับลุกขึ้นปรบมือบ่อยมากและที่สำคัญก็คือทุกครั้งที่เวลาเนเน่ได้รับคำชมเนี่ยเนเน่ก็จะแสดงออกแบบกริยาไทยๆก็คือการยกมือไหว้แล้วก็พูดคำว่าขอบคุณ
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือด้วยความน้องแบบเป็นคนที่เก่งมากนะแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยมาถึงรอบไฟนอลในAmerican Got Talent น่ะแต่ว่าน้องยังมีความแบบความน่ารักยังมีความเป็นเด็กอายุ16ที่เรามองเข้าไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ็นดูน้องมากๆ
1: ใช่ครับเพราะน้องจับกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับแล้วก็ครั้งแรกที่น้องไปเปิดหมวกโชว์ที่ภูเก็ตนะที่ที่ตลาดนาคานะนะครับพูดว่าเวลาเด็กที่แบบจับอายุ7ขวบแล้วครั้งแรกที่เขาไปเปิดหมวกเนี่ยเขาจะได้ค่าแบบค่าขนมเท่าไหร่ต่อวัน
0: 7ขวบใช่ไหม
1: 7ขวบเล่นกีตาร์เลย
0: 500อ่ะ
1: 500บาทถือว่าเยอะแล้วถือว่า500ต่อวันนี่ถือว่าอยู่ได้แล้วเนเน่ล่อไป 3,000 นะ
0: โอ้โห
1: วันแรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ไปชมในตลาดนาคาส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างประเทศแล้วเขาจะรู้ว่าฝีไม้ลายมือสเกลเนี่ยในการเล่นกีตาร์ของน้องเนเน่และอายุ7ขวบเล่นได้ขนาดนี้น้องไม่ธรรมด
0: า
1: ตั้งแต่เด็กนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็รวมถึงน้องก็มีความสามารถในเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับสอบได้ทงได้ทุนแล้วก็ในเรื่องของภาษาเนี่ยต้องชื่นชมน้องด้วยว่าน้องเนี่ยภาษาเนี่ยดีตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เลยทำให้มันควบคู่มันพอเหมาะพอเจาะไปด้วยกันได้หมดเลย
0: แล้วสวยมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: สวยมากเลย
1: เ
0: นา
1: ะ
0: นะครับ
1: ออร่ามันจับอะ
0: ถูกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของชุดในโชว์เมื่อวานนี้นิดนึงพี่ชาวนะฮะเบื้องหลังของชุดของเนเน่นะครับซึ่งเป็นการผสมผสานของแฟชั่นร็อกนะฮะจากจินตนาการของแม่สู่ผ้าไหมไทยทรงคุณค่าเมื่อวานนี้ชุดที่น้องใส่เป็นผ้าไหมไทยนะนะครับจุดเริ่มต้นนะครับของชุดนี้คือมาจากภาพในหัวของคุณแม่ที่อยากจะเห็นเนเน่เนี่ยสลัดลุคแบบเดิมๆนะครับมาสู่ลุคที่ดูแข็งแกร่งแล้วก็เติมความมั่นใจและบวกความสง่างามเข้าไปนะครับเปลี่ยนไปด้วยพลังของความเป็นร็อกจากแนวคิดของอารมณ์ที่คุณแม่เนี่ยถ่ายทอดออกมานะครับก็จะถูกเอาไปพัฒนาต่อโดยพี่ไอซ์นะครับที่มาช่วยตีความแล้วก็ออกแบบให้เป็นภาพคอนเซปต์ให้เห็นในทิศทางของชุดเนี่ยนะฮะอย่างชัดเจนนะครับก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับพี่หมอหญิงที่เป็นคนเนรมิตจินตนาการนั้นน่ะให้กลายออกมาเป็นชุดที่น้องเนเน่ใส่โชว์เมื่อวานผมว่ามันเป็นการผสมผสานกันแบบที่ลงตัวมากๆเลยนะพี่ชาว
1: ดาวบอดี
0: ้ถูกนะฮะคือมันเป็นแบบชุบชีวิตผ้าไหมบ้านครัวสู่เวทีระดับโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญมากนะครับที่ทำให้ชุดนี้มันมีคุณค่ามากกว่าแฟชั่นทั่วไปนะครับคือการเอาผ้าไทยมาตีความใหม่โดยการเลือกใช้ผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบนะซึ่งเป็นผ้าไหมทอเป็นแบบผ้าไหมทอมือนะครับทรงคุณค่าจากชุมชนบ้านครัวซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมนะครับเชื้อสายจากริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพของเรานี่แหละนะแล้วก็มาผสมผสานกับแฟชั่นร็อกยุคใหม่มันลงตัวมากๆเลยนะฮะทำให้ชุดนี้นะครับก็ได้แบบแสดงตัวตนเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์ของความเป็นไทยแล้วบวกกับโชว์บวกกับความเป็นน้องเนเน่คือมันลงตัวไปหมดเลย
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามลุ้นกันเช้านี
0: ้
1: นะครับว่าคะแนนโหวตของน้องเนเน่เนี่ยจะแบบถล่มทลายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีคู่แข่งหนึ่งคนก็เป็นสาวที่ร้องเพลงก็เป็นหนึ่งสาวที่เสียงดีมากๆซึ่งตอนน้องคนนี้อายุ14ปีนะครับก็จะเป็นคู่แข่งพอน้องเนเน่ใน16ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องดูการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าคะแนนผลโหวตเนี่ยของใครเนี่ยได้ป๊อปปูล่าโหวตมากที่สุดในเช้าวันนี
0: ้
1: 10โมงน่าจะรู้เรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนก็สนใจในเรื่องของเงินรางวัลที่ได้1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมซึ่งมีการแบ่งนะถ้าสมมติว่าเนเน่เนี่ยจะรับเป็นแบบไหนจะรับเป็นแบบบำนาญก็คือ40ปี40ปีนี่คือรับปีละ 800,000 กว่าบาท ยาวไปถึง40ปีอันนี้ไม่โดนหักอะไรเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะรับเป็นก้อนนะครับทีเดียวจบเลยเนเน่เนี่ยจาก35ล้าน33ถึง35ล้านเนี่ยเนเน่ก็จะได้อยู่ประมาณ15ล้านได้ประมาณครึ่งนึง นะครับเนเน่จะเลือกรับแบบไหนเดี๋ยวต้องให้น้องชนะก่อนดีกว่า
0: เดี๋ยวลุ้นก่อนนะลุ้นไปเป็นแบบเป็นสเต็ปแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: แต่เห็นคอมเมนต์นี่ผมฟังคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเนเน่กำลังจะรอโชว์กับลินคินพาร์ค
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: คอนเฟิร์มแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่วันนี้ลินคินพาร์คจะมาโชว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
0: ลินคินพาร์คโชว์ปิดมั้งเน
1: า
0: ะ
1: โชว์ปิดนะ
0: ใช่ไหม
1: นะครับเพราะฉะนั้น
0: ต้องเดือดมาก
1: อลังการแน
0: ่กี่โมงไม่รู้ว่าเราตัดสัญญาณไหม
1: อะไรนะ
0: เรา ตัดสัญญาณถ่ายทอด
1: ของเราน่าจบพอดีครับผม
0: เราน่าจะจบพอดี
1: เดี๋ยวเราให้น้ำท่วมลองลิงก์เรื่อยๆแล้วกันว
0: ่
1: าเขาไลฟ์สดมาตอนกี่โมงอะไรยังไง
0: ครับ
1: นะฮะกำลังดูอยู่เน
0: า
1: ะ
0: โอเคนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับน้ำท่วมคอยเปิดอัปเดตให้กับเรา
1: ถูกต้อง
0: อยากดูโชว์น้องกับพี่ยิ้มพังอ่ะ
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ได้ลุ้นกันในช่วง10โมงเช้าว่าน้องเนเน่ของเราจะเป็นอันดับหนึ่งในเอจีATTหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนคุณฟังผู้ชมไหมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็มีเรื่องราวข่าวน่าสนใจเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันโดนปรับแล้วเก่งไฟฟ้าขับแช่ขวา
0: ฮะ
1: ใครที่ดูใน TikTok เนาะ
0: คือไม่ยอมหลบรถกู้ชีพนะครับที่เขาเรียกว่าส่งอวัยวะสำคัญนะฮะก็คือหัวใจอ
1: ันนี้ก็คือส่งพระสงฆ์อาพาธ
0: uh-huh.
1: นะครับจะพาพระสงฆ์เนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาล
0: uh-huh.
1: ก็คือหลวงพ่อเนี่ยอาพาธในขั้นวิกฤต
0: uh-huh.
1: นะครับก็ขอทางเหมือนเดิมแต่ก็อันนี้ก็คือเหมือนกับไม่ได้ยินหรือว่าไม่รู้เรื่องหรือว่าคนขับอาจจะอ่อนประสบการณ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแบบหลีกทางให้กับรถพยาบาล
0: แล้วมีคลิปปะแล้วมีคลิปเปิดปะไม่มี
1: เ
0: นาะ
1: เป็นผู้หญิงนะ
0: อ๋อเขาบอกว่ามันเหมือนมีจังหวะที่เขาขับปาดกลับมาอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมายืนต่อแชร์
0: ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธลาเดี๋ยวมาสักครู่เดียวฮะ
0: ครับ
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: นับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแฉ
2: ข่าวเช้าครับ
1: วันนี้ชาวพุทธุลานะครับ
2: ครับ
1: อยู่พี่ชาวน้องพุทธนะฮะ
2: ครับ
1: 4ช่องทาง FM Station Facebook YouTube 94ช่องทาง TikTok ด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะครับส่งข้อความมาพูดคุยได้เช้านี้ไปลุ้นพร้อมกันกับน้องเน่ๆนะฮะ
2: ฮะตอนนี้ก็เป็นโชว์น้องหมาอยู่เป็นประมาณโชว์ที่3แล้วนะคร
1: ับ
2: ใน AGT
1: ครับผม
2: น่ารักทีเดียวเชียวหมาเก่งอยู่ว่าม
1: านะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยที่บ้านเขาก็ประมาณ 20:00 กว่านะครับประมาณ 20:30 นะ
2: ครับ
1: นะครับบ้านเราก็ประมาณ 8:00 น
2: ใช่แล้วครับ
1: นะครับผมก็ติดตามกันได้นะฮะสำหรับAGT นั่นเองนะ
2: มากันที่เรื่องของเก๋งไฟฟ้าขับแช่ขวาล่าสุดโดนปรับแล้วเรียบร้อยแช่ขวาไม่หลบรถฉุกเฉินด้วยนะครับขวางขบวนรถกู้ชีพนะฮะในขณะที่จะนำส่งพระสงฆ์อาพาธวิกฤตเนี่ยนะครับย้อนกลับไป21กันยายนนะครับมีคนใช้ TikTok นะครับคนหนึ่งนะครับเขาก็แชร์คลิปนี้นะครับเฉพาะกิจ116ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะจราจรโครงการพระราชดำรินะครับปฏิบัติงานร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการนำส่งอวัยวะหัวใจแล้วก็ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินนะครับได้โพสต์คลิปในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะพร้อมกับระบุว่าไม่หลบพอว่าปาดหน้าใส่เข้าให้อีกทีนึงอย่าทำแบบนี้เลยครับที่เรานำอยู่เนี่ยคือรถพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาบนรถเนี่ยคือหลวงปู่อาพาธอาการวิกฤตครับ
1: ครับ
2: โดยจากคลิปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเห็นรถเก๋งสีขาวคันนึงเนี่ยคือขับแช่ในช่องทางขวาแล้วก็ไม่ยอมให้ทางด้วยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่คันนึงเนี่ยขับขี่ไปด้านหน้าเพื่อขอทางรถเก๋งคันนี้นะก็แซงซ้ายขึ้นไปแล้วก็ปาดกลับเข้ามาที่เลนขวาเหมือนเดิมนะฮะหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนแหละว่าก็ต้องการทัวร์ใช่ไหมล่ะ
1: อ
2: ่ะ
1: เรามีคลิปไหม
2: ทัวร์ก็ไปลง
1: เรามีภาพอย่างเดียว
2: ใช่
1: นะครับผมคุณผู้ชมน่าจะดูในโลกโซเชียลแล้วล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นไวรัลเช่นเดียวกัน
2: เพื่ออะไรเน
1: า
2: ะ
1: นะฮะ
2: เนี่ยคือเขาไม่ใช่แค่แบบรถตู้อย่างเดียวอ่ะอันนี้คือมีมอเตอร์ไซค์จากตำรวจจากการทางพิเศษเนี่ยสองสำคัญเนี่ยเพื่อที่จะแบบเคลียร์ทางแกขับแช่ขวาใช่ป่
1: ะ
2: ไม่หลบแล้วออกซ้ายเสร็จแล้วก็กลับ
1: มา
2: ปาดขวาอีกทีนึง
1: เหมือนจะพยายามนำหน้าตลอด
2: ออ
1: นะครับผมล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายนนะครับเพจ Facebook ตำรวจจราจรนะครับผมได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าว่าจากกรณีคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะครับกรณีรถยนต์เก่งคันสีขาวเนี่ยไม่หลบทางให้ขบวนรถตำรวจโครงการพระราชดำริซึ่งนำรถพยาบาลเนี่ยพระสงฆ์อาพาธวิกฤตนะครับบริเวณทางด่วนขั้นที่2นะครับช่วงเหนือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็รายงานศูนย์การควบคุมจราจรด่วน2นะครับได้เชิญตัวผู้ขับขี่มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ นะครับทั้งนี้เนี่ยโฆษกกองบังคับการตำรวจจราจรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพบรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟหรือว่าสัญญาณเสียงเนี่ยเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยเมื่อพบรถฉุกเฉินควรทำยังไง1ต้องตั้งสตินะครับลดความเร็วแล้วก็เปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกวินาทีของรถฉุกเฉินเนี่ยอาจหมายถึงโอกาสที่ในการช่วยชีวิตของใครบางคนเนี่ยร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนเองนะครับ
2: ดื้อมากอ่ะเนี่ย
1: ฮะ
2: ขนาดพี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจไปจี้บอกว่าให้ออกซ้ายก็
1: ถูกต้อง
2: ออกปุ๊บขับกลับปาดตำรวจว่ะ
1: ใช่นะครับสำหรับใครที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือว่าขอความช่วยเหลือนี่ก็ต้องปรบมือให้นะสำหรับใครที่ขับรถก็น่าจะทราบอยู่แล้วแหละว่าเวลาที่เจอรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินมาเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรสมมติว่ามาด้านขวาปุ๊บเราก็ตบไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทิ่มหัวไปด้านซ้ายแล้วก็เบรกก่อนนะไม่ต้องขับนะฮะ
2: หรือถ้าปริมาณรถ
1: เบรกหยุดไว้ครับ
2: เยอะมากจริงเนี่ยก็คือก็พยายามชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้
1: ถูกต้อง
2: ให้ได้มากที่สุดนะคร
1: ับ ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราใช้ถนนร่วมกันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย
2: ครับ
1: อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันนะครับ
2: อ่าฮะ
1: ฮะ
2: ไปอีกเรื่องนึงครับผู้ฟังอันนี้ฝากช่วยกันแชร์ความคิดเห็นสักนิดนึงครับเป็นเรื่องของสามีภรรยาแล้วก็เรื่องของการแบ่งเงินกัน
1: ครับ
2: ใช้ในบ้านนะฮะค่าใช้จ่ายมันไม่ลงตัวนะครับก็เป็นประเด็นดราม่าอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เมียบอกว่าสามีเนี่ยเงินเดือน 70,000
1: โอ้ยเยอะเหมือนกันนะ
2: ให้ภรรยาเนี่ยเดือนละ 25,000
1: โอ้เฟี้ยว
2: แต่สามีเนี่ยไม่เคยช่วยค่าของเล่นค่าเรียนพิเศษค่าไปเที่ยวของลูกแถมตัวเมียเนี่ยนะยังถูก ถูกสามีเนี่ยบอกว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับชาวเน็ตก็มีส่วนกลับนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่คุณภรรยาเนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์นะครับบอกว่าผัวรับผิดชอบขนาดนี้แล้วถือว่า
1: ประเสริฐแล้ว
2: ประเสริฐแล้วนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ฮะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็มีโพสต์นึงนะครับโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับบอกว่าเธอเล่าว่าสามีเนี่ยเงินเดือน 70,000 ให้เงินกินใช้ในบ้านเดือนละ 25,000 แต่ปัดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของของเล่นค่าเรียนพิเศษค่าพาลูกไปเที่ยวนะครับคือให้เธอจ่ายเองทั้งหมดแถมพอยื่นข้อเสนอให้ช่วยเก็บเงินเพื่อลูกเนี่ยกลับโดนด่าว่าฟุ่มเฟือยสุดท้ายคดีพลิกนะครับชาวเน็ตก็เข้ามาสวนกลับนะครับบอกว่าเจอผัวแบบนี้เนี่ยคือประเสริฐแล้วให้ไปแก้ที่นิสัยของตัวเองก่อน
1: ลองไปเช็คดูว่ารายได้และการแบ่งเบาภาระภายในบ้านมีอะไรกันบ้าง เธอเล่าบอกว่าครอบครัวเนี่ยมี3คน มีพ่อแม่ลูกโดยสามีเงินเดือน 70,000 นะครับแล้วก็รับผิดชอบจ่ายค่าเทอมลูกค่าน้ำค่าไฟรวมถึงค่าน้ำมันรถบางส่วนนะครับโดยสามีเงินเดือน 70,000 แล้วรับผิดชอบนี่คือสามีก็จ่ายค่าเทอมมาด้วยนะ จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ด้วยนะ นะครับให้น้องเนี่ยให้หนูเนี่ย 25,000 สามีแบ่งเงินเดือนให้เธอเนี่ยและลูกจำนวน 25,000 เพื่อเป็นค่ากินนะครับค่าใช้ของทุกคนภายในบ้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมียก็ดูค่ากินอย่างเดียวแล้วก็รวมถึงค่าใช้ภายในบ้านส่วนตัวเธอเองเนี่ยมีรายได้เดือนละ 20,000เมียมีรายได้เดือน 20,000 นะบวกสามีให้มาเนี่ย 25,000 ก็เป็น 45,000
2: 45,000
1: รายได้ส่วนนี้เนี่ยมีประมาณ3ปีแต่ไม่ค่อยมั่นคงซึ่งเธอระบุว่าบริหารจัดการเองแล้วไม่ค่อยขอสามีเพิ่ม45,000ถือว่าโอเคนะ
2: ครับทางฝั่งของเมียก็เล่าต่อว่าคือค่าใช้จ่ายที่ตัวเธอเองต้องแบกรับเนี่ยนะครับเธอก็บอกว่าต้องดึงเงิน 20,000 บาทของเธอเนี่ยนะมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลูกทั้งหมดเลยค่าของเล่นหนังสือนิทานเสื้อผ้าค่าเรียนพิเศษแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆหาอะไรว่าไปนะครับเพราะว่าสามีไม่ออกส่วนนี้เลยเวลาจะพาลูกไปเที่ยวเนี่ยเธอต้องเป็นคนที่เก็บเงินแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายเองนะฮะตั้งแต่ค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็ช่วยออกค่าน้ำมันรถด้วยนะครับเงินที่เหลือจากการดูแลลูกเนี่ยเธอก็เจียดไปเรียนปรับปรุงร้านแล้วก็นำไปซื้อทองเนี่ยเก็บไว
1: ้
2: ซึ่งตอนนี้ทองที่ซื้อเก็บไว้ก็มูลค่าแสนต้น
1: ๆโอเคคือมีร้านซื้อทองเก็บสมัยนั้นแล้วก็คือเงินเหลือเนี่ยเงินเหลือในแต่ละเดือนเธอก็การจัดการเธอโอเคนะนะครับความขัดแย้งเรื่องเงินเก็บแล้วก็การสร้างบ้านเริ่มมีมาละสามีมีดอกเบี้ยจากเงินฝากปีละประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทโหดอกเบี้ยปีละ 60,000 ถึง 70,000 นะนะครับซึ่งเธออยากให้เขาเนี่ยแบ่งมาเป็นทุนการศึกษากับให้ลูกตอนมัธยมแล้วก็สามีเนี่ยกับนำเงินไปลงทุนสร้างบ้านใหม
2: ่
1: นะครับซึ่งเธอมองว่าครอบครัวมีบ้านอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเธอถูกสามีขู่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีเงินมาสนับสนุนลูกนะเช่นค่าเรียนพิเศษหรือว่าซื้อแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินฟุ่มเฟือย เธอจึงแก้ปัญหาด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้สามีดูพร้อมยื่นข้อเสนอให้ช่วยกันเก็บเงินให้ลูกฝั่งละ 50,000 ต่อปี
2: ครับ
1: เอาอย่างนี้ละกันเธอในฐานะที่เธอจะสร้างบ้านใหม
2: ่
1: ฉันก็ทำร้านอยู่เดี๋ยวเรามาเก็บเงินให้ลูกกันนะครับปีละ 50,000 คนละครึ่งครับ
2: คร
1: ับ รวมเป็นเงิน 100,000หรือให้สามีดอกเบี้ยมาสมทบแล้วก็ชี้เห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนของสามีต่างหากที่ฟุ่มเฟือย
2: อ้าวสลับกันโวยสามีก็บอกว่าเธอใช้เงินฟุ่มเฟือยส่วนเมียก็บอกว่าสามีก็ใช้เงินฟุ่มเฟือย
1: แต่จริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยดูจากการใช้เงินแล้วเนี่ยเป็นการใช้เงินที่มันซื้อมันของหมดเลยนะสามีก็ไปทำบ้านไปทำบ้านใหม่ก็ไม่ได้แบบเอาเงินไปอิเล็กเคขาอะไรยังไงส่วนเมียเนี่ยก็เงินไปบริหารร้านเอาเงินไปซื้อทอง มันไหลออกลำบากทั้งคู่เลยเนี่ย
2: ครับ
1: แต่น้อยใจไงดูดิก็มีเงินอึดอัดกันเลยเนี่ย
2: ครับพอสุดท้ายสามีเธอก็บอกว่าก็โวยวายนะฮะแล้วก็เกี่ยงเรื่องเงิน 20,000 บาทของเธอเนี่ยแล้วก็หาว่าเธอเนี่ยอยากได้เงินของเขาน
1: ี่ผู้หญิงคิดจะหย่าด้วยนะ
2: อ่าฮะ
1: นะครับก็บอกว่าหนูอยากหย่ามากนะครับแต่ติดตรงที่ลูกของเธอเนี่ยนะครับรักพ่อมากเช่นกันมันติดตรงนี
2: ้
1: หากว่าหย่าไปแล้วลูกต้องอยู่กับเธอแน่นอนแต่ชีพไม่มั่นคงกลัวลูกจะลำบากและมองว่าสามีไม่ใช่คนที่จะสามารถคุยตกลงเรื่องเงินกันได้หลังหย่า
2: ครับ
1: หากลูกให้อยู่กับสามีเนี่ยเธอก็จะเป็นห่วงสุขภาพจิตลูกเพราะระบุว่าสามีเหมือนคนมี EQ บกพร่องชอบโวยวายและทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ
2: ่
1: ทัศนคติละนะครับอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวละพี่ว่าน่าจะเรื่องของทัศนคติของฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายละ
2: นะฮะแล้วก็ตัวของเมียนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยอยู่ต่อเธอก็กลัวที่จะเสียสุขภาพจิตร่างกายแล้วมีปัญหาชัดเจนขึ้นทุกครั้งหลังที่ทะเลาะกันนะครับแล้วก็ฝั่งเมียเนี่ยทิ้งท้ายว่าทะเลาะกันแต่ละครั้งเนี่ยสามีจะทำตัวดีขึ้นแต่ในมุมมองของคนที่กำลังจะหมดกำลังใจอย่างเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาทำดีเพื่อ ประชดอะ
1: เอ้าม
2: ากกว่าจะแบบจะเข้าใจแก่นแท้ถึงเรื่องจริงๆ
1: คืออันนี้คืออ
2: โทษนะ
1: ไม่บวกละมองไม่บวกละ
2: ฟังมาถึงตรงนี้เริ่มสงสารสามีแล้ว
1: ใช่นะครับจะเทมสามีแล้วเนี่ย
2: ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายแล้วจะเข้าข้างผู้ชายนะ
1: แต่ด้วยเหตุและผล
2: แต่เท่าที่ฟังที่แบบ
1: ข้ออ้างที่คุยกันมา
2: ที่คุณภรรยาเขาโพสต์เล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
1: ไปดูชาวเน็ตกันหน่อยไหม
2: เข้าใจอกเข้าใจหัวอกอยู่นะ
1: ชาวเน็ตก็บอกว่านะครับผมคำนวณรายจ่ายของสามีว่าทั้งค่ากิน 25,000 ค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟและค่าน้ำมันเนี่ยรวมแล้วสามีจ่ายเนี่ยฟิกตกเดือนละ 40,000 ถึง 43,000 นะเพราะสามีมีเงิน 70,000
2: สามีได้เงินเดือนเดือนละ 70,000 คือถ้าแบบฟิกแต่ต่อเดือนเนี่ยประมาณนี้คือที่เหลือเท่าที่ฟังจากที่เมียเขาเล่าอ่ะเขาก็ยังเอาเงินเอาเคไปทำบ้านทำบ้านมันก็คือเพื่ออนาคตของครอบครัวถูกต้องไหมในวันที่แบบครอบครัวมันขยายขึ้นกับเอาเงินไปลงทุนย้อนกลับไปที่ภรรยาเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยสามีเขาก็จะมีดอกเบี้ยนะฮะจากเงินฝากหรือว่าจากเงินที่เขาไปลงทุนเนี่ยปีละ 6-70,000
1: สรุปเลยแล้วกัน
2: เ
1: ลอะเทอะ
2: สรุปเลยแล้วกันให้เท่าไหร่ถึงจะพอ
1: โหจากใจผู้ชายนะจากใจผู้ชายนะครับผม
2: อ่ะฟังมาถึงตรงเนี้ยนะ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าสามีเขารับผิดชอบครอบครัวได้ดีมากๆแล้วนะฮะ40,000 ถึง 43,000
2: ครับ
1: มีบางคนวิเคราะห์ว่าเงิน 25,000 หากแบ่งซื้อกับข้าวเข้าบ้านสัก 15,000 ยังเหลืออีก 10,000 สำหรับซื้อเสื้อผ้านิทานหรือส่งลูกเรียนพิเศษซึ่งถือว่าเพียงพอนี่
2: มันเหมือนกับเราย้อนมาตั้งคำถามอะว่าเราอยากรวยและคำว่ารวยของเราเนี่ยมันต้องมีเท่าไหร่หรอเราถึงจะพอ
1: ใช่จุกจิกอะ
2: เนาะสมมุติว่าเรามี10ล้าน10ล้านเราคิดว่าเรารวยแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่ายังรวยไม่พออ
1: ่ะ
2: เช่นเดียวกันที่สามีให้คุณภรรยาเดือนละ 20,000
1: พี่ว่าถ้าให้แสนนึงจบไหม
2: แสนนึงจากไหนเขา
1: ไม่หมายถึงว่าภรรยาทรงเนี้ยถ้าแสนหนึ่งน่าจะเงียบกิ๊บ
2: ไม่พออ
1: ีกเหรอ
2: คือผมมองว่าคือต่อให้แบบสมมุติว่าให้เดือนละแสนน่ะแน่นอนว่า
1: การนู่นอันนี้เหรอ
2: มันก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยที่แอดออนเพิ่มเข้าไปตามจำนวนเงินที่เขาได้ม
1: า
2: เช่นเอาไปซื้อของอันนี้โหมันจำเป็นนะเพื่อของเล่นลูกการศึกษาลูกเอาไปเรียนไปปรับปรุงอะไรนู่นนี่นั่น มันก็จะมีค่าใช้จ่ายตามเงินที่เราได้มายิ่งมีเยอะยิ่งใช้เยอะแต่ในมุมของผู้ชายนะผมมองว่าสามีเขาว่าวางแผนเรื่องการเงินได้ดีนะ
1: ใช่
2: เออ
1: นะฮะให้ไปก็เยอะแล้วนะ 25,000 นะครับโอ้ถ้าเมียพี่ฟังนี่เมียพี่กีเลยเนี่ย
2: ยังไงอ่ะของเราให้เมียเท่าไหร่
1: 15,000
2: ไหนเล่าสิโอ้ให้น้อยกว่าเขาอีกนะ
1: ใช่น้อยกว่า
2: เราวางเขาว่าไปโพสด่านะหรือเขาโพสแล้วเราไม่เห็นหรือเปล่า
1: โพสด่าให้10,000
2: เองอ๋อแต่โพสด่าให้10,000
1: ให้10,000ครับผม
2: เงียบๆไม่ได้เลย
1: เงียบๆไม่ได้เลย
2: โพสด่าให้10,000
1: ใช่รวมเป็น25,000เท่านั้น
2: คุณฟังคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มา
1: คุณฟังคิดเห็นยังไงบ้าง25,000ไหวไหมนะฮะ
2: ผมบอกว่าเลิกวายๆแล้วไม่เปลี่ยนแพมเพิร์สลูก
1: นะฮะนะครับทรงบอกว่า
2: คุณมาร์คโอเวอร์ไปบอกว่าทรงเนี้ยเหมือนจะอยากได้เงินของผัวมาทั้งหมด
1: ใช่เพียงว่าเขาไม่พอ
2: 75,000 ก็คือเธอทำงานแล้ว 75,000 คือโอนเข้าที่ฉันเลยแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันน่ะจะเมเนจแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างเองผมว่าอย่างเงี้ยโอเค
1: และที่สำคัญคือนางมีทองเก็บเยอะนะดูทรง
2: แผ่นต้นๆนะ
1: โอ้โหนะไม่ต้องห่วงเจ้าแม่เจ้าแม่เงินกู้นะเนี่ยทรงเนี้ยนะครับคิดทุกเม็ดคิดทุกดอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็โอ้โหเก็บเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าน้องเนเน่ร้องอะไรยิ้มพาไปแล้วอ่ะ
3: ย
1: ัง
3: คร
1: ับ ยังใช่ป
2: ่
1: ะ
2: ยังนะ
1: ครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็เรียกได้ว่าหลายต่อหลายคนก็ฝั่งผู้ชายจะส่วนใหญ
2: ่
1: เทไปฝั่งผู้ชายส่วนใหญ่ว่าเขาดูแลได้ดีแล้วตรงนี
2: ้
1: นะครับอ่ะก็มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะ
2: อ่ะเบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวหลังเบรกกลับมามีกึ่งข่าวนะครับล่าสุดทนายเดชาออกมาบอกว่าอีก10วันจะมีอินฟูแล้วก็พิธีกรชื่อดังจ่อถูกดำเนินคดี
1: อุ้ยเอาแล้ว
2: พิธีกรชื่อดัง
1: ไม่ต่ำกว่า 2-3 คนนะครับเรียกได้ว่าแสงมาอีกแล้ว
2: พิธีกรชื่อดัง
1: พิธีกรชื่อดังนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วกัน
2: DJ CHOW CHOW หรือเปล่า
1: DJ พุทธหรือเปล่านะฮะติดตามได้ช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธตุลาเดี๋ยวมาครับผม
2: แป๊บเดียวนะ
4: แชร์ข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟ

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย. 156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
3: ากับมายืนต่อแชร์
4: ข่าวเช้าครับ
3: นี่อยู่เวียดชาน้องพุทธนะฮะ
4: ครับ
3: คุณฟังหลายต่อหลายคนก็มีบอกว่าเอ๊ะน้องเนเน่โชว์กับลิกินพาร์ไปแล้วตอนนี้คุณฟังใครที่ชมAGT อยู่อ่ะลองส่งมาบอกพี่ชาวพุทธหน่อยว่าเขาโชว์ไปหรือยังแต่หลายคนบอกว่ายังบางคนก็บอกโชว์ไปแล้ว
4: นี่ปะ
5: นี่คร
3: ับ
5: น
3: ี่
5: คร
3: ับ
5: อ๋อ
3: มา
4: โชว์ไปแล้วใช่ไหม
3: โชว์แล้วเหรอ
4: เนี่ยศูนย์ข้อมูลภูเก็ตนะเขาบอกลงล่าสุดเมื่อ21นาทีที่ผ่านมาเวทีลุกเป็นไฟในเนโรยัลขึ้นแจมกับลิงคินพาร์คนะฮะในเพลงจิเอ็มทีเนสแมชชีนนะครับเป็นโชว์เปิดของอเมริกันก็อตทาเลนต
3: ์อ๋อโชว์เปิดเลยอ๋อโอเค
4: เราไม่ทันได้ดูเ
3: ลยไม่เป็นไรก็ดูย้อนหลังได้นี
4: ่
3: ได้ดูได้เขาลงคลิปไว้ที่ศูนย์เลยนะ
4: อ่ะเดี๋ยว
3: ศูนย์
4: ข้อมูลภูเก็ตแต่ว่าเดี๋ยวในแบบในโซเชียลอะไรเงี้ยก็น่าจะมีแชร์กันแหละใน TikTok อะไรเง
3: ี้
4: ยนะครับ
3: นะครับเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่เนาะ
4: น
3: ะครับอ่ะไปที่เรื่องนี้ดีกว่าทนายเดชาออกมาใบ้เพิ่มอีก10วันจะมีอินฟูแล้วก็พิธีกรชื่อดังจอดถูกดำเนินคดีแถมข้าราชการเสี่ยงหลุดเก้าอี้โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะหลายคนกำลังสงสัยว่าเป็นใครอะไรยังไง
4: ครับ
3: กลายเป็นที่จับตามองเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อทนายเดชาเนาะหลุดพูดการรายการดิฟทอล์ครายการพอดบอดแคสต์นะครับทาง YouTube ช่อง8นะครับที่ระหว่างไลฟ์สดสัมภาษณ์เมื่อวันอังคารที่22กันยายนที่ผ่านมาว่าอีกไม่เกิน 7-10 วันพวกอินฟูชื่อดังและที่สำคัญพิธีกรฝีปากกล้ากำลังจะมีข่าวดังโดยช่วงหนึ่งของรายการเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าไงบ้าง
4: ก็ทนายเดชาบอกว่าเชื่อผมสิไม่ต่ำกว่า 2-3 คนนะสำหรับอินฟูและเป็นอินฟูที่ดังมากแสงจ้าเลยนะครับเป็นพวกที่ชอบใส่ร้ายตำรวจข้าราชการเยอะไม่อยากบอกเร็วๆนี้อาจจะมีสื่อคนดังก็อาจจะโดนด้วยดังเลยแหละดังมากจะโดนไม่น่าจะเกิน 7-10 วันนะครับเป็นนักจัดรายการดังฝีปากกล้าเลยนะฮะพอดีพี่เข้าฝันมาคืนนี้เมื่อคืนนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ก็ได้รับโทรศัพท์มาว่าผมถามว่าสักกี่วันไม่น่าจะเกิน 7-10 วันดังเลยปากกล้าเลยดังของจริงเลยเดี๋ยวผมแจ้งเลยสักพักว่าชื่ออะไรรอหน่อยแหล่งข่าวของผมเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะครับเป็นนักจัดรายการเป็นสื่อดังอ้างตัวแบบเป็นผู้รู้ทุกอย่างรู้ไปทุกเรื่องเก่งไปทุกทางดังมากเลยไม่น่าเกิน 7-10 วันแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีข้าราชการบางหน่วยงานดังๆด้วยนะให้ออกจากราชการในเรื่องดังด้วยรอหน่อยเขากำลังนวดดังมากคดีดังมากอันนี้ทนายเดชาบอกมา
3: อืมนะฮะ7-10 วันรอลุ้นกันนะครับ
4: ดังมาก
3: เออ
4: แล้วก็รู้ไปทุกเรื่อง
3: ครับผม
4: เก่งไปทุกทางดังมาก
3: เป็นสื่อดังด้วยอ้างตัวแบบผู้รู้ทุกอย่างรู้ไปทุกเรื่องนะครับอ่ะจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะสำหรับข่าวนี้ว่าจะจริงหรือไม่นะฮะ
4: ครับ
3: นะครับ
4: โอเค
3: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอบคุณคุณฟังคุณผู้ชมแล้วขอบคุณลูกค้าก่อน
4: ขอบคุณครับสำหรับอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดลิฟธนาคารขอบคุณ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อครับ
3: ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามีเทเล็ก3ระดับด้วยแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวเรามีก็สกันด้วยนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วก็ตามลุ้นไปกับน้องเนเน่เลย
4: ครับ
3: นะครับว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนค่อนข้างนำค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าประมาณ10โมงนี่ผลการประกวดนะฮะการประกาศของ AGT จะเป็นยังไงบ้างในปีนี้นะครับเดี๋ยวเบสคู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวแชร์
4: ข่าวเช้า
3: พุทธตุ๊ดล่าเดี๋ยวมาครับผม
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
7: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆอาหาร
10: อ
5: ารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
9: ก็เคลียวเคลียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
11: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
12: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโก้ทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
13: ้แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปกติสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: สนับสนุนโดย
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990%ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เร่งรีบ
13: ต้องมี
14: เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติเหลือแต่เพียงรออีกฝ่ายพร้อมเจรจาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะมาถูกรังแกไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะว่าเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้ปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU ปี44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ส่วนกระแสเนเน่รอยัลสาวไทยวัย16ปีผู้สร้างกระแสบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21หลังผ่านเส้นทางการแข่งขันจนกลายเป็น1ใน10ผู้เข้ารอบสุดท้ายและกำลังถูกจับตามองก่อนการประกาศผู้ชนะข้อมูลจากการตลาดทำนายผลคาชิที่ปรากฏเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าเนเน่รอยัลยังคงนำตลาดผู้ชนะอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ขณะที่ผลโหวตน้องเนเน่เฉพาะใน TikTok ทั้งคนไทยและคนอเมริกันมอบเสียงให้เนเน่กันอย่างถล่มทลายโดยจะมีการประกาศผลรวมวันนี้เวลา 9:40 ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามตัวเลข 91% ไม่ใช่คะแนนโหวตของผู้ชมและไม่ใช่คะแนนจากกรรมการอเมริกา Got Talent ด้านคุณณรงค์อำลอยพ่อของน้องเนเน่รัติการอำลอยได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับน้องเนเน่หลังการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026ในรอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงโดยได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาววง The Warning วงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดให้น้องเนเน่ได้พบและได้ร่วมแจมเพลงด้วยกันซึ่งล่าสุดน้องเนเน่ได้ร่วมแจมวงกับวงลินคินพาร์คศิลปินรับเชิญของอเมริกา Got Talent แล้วต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
6: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วเริ่มการเยือนเป็นเวลา3วันโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมาต้อนรับด้วยตัวเองก่อนที่ทั้งคู่จะหารือกันครั้งสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านประกาศกลางเวทีที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่พร้อมยืนยันว่าพวกเขาพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติและไม่ยอมรับที่เทคโนโลยีนี้อยู่ในมือคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นสายการบินอิหร่านยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายเส้นทางหลังจากสหรัฐยกระดับการคว่ำบาตรภาคการบินของพวกเขาเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเตรียมทบทวนข้อตกลงยกหมู่เกาะชาคอสให้มอริเชียสใหม่อีกครั้งหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงการต่อต้านอย่างรุนแรงและประณามกลางเวที UNGA ว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มากอินโดนีเซียเผยพบผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันไฟป่ากว่า 170,000 รายตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
3: ์ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้
1: อกลับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้าครับ
1: ชาวพุทธลานะครับ
2: ตอนนี้ที่หน้าจอของเรานะ
1: ฮะ
2: เราเป็นหน้าจอเป็นแบบไลฟ์ของเรา นะฮะแล้วก็ตัดสัญญาณสดไปที่ AGT
1: ครับผม
2: เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเบรกค่ะต้นชั่วโมงอ่ะก็เป็นช่วงที่น้องเนเน่ได้โชว์กับลิงคินพาร์คแล้ว
1: เอาเหรอตอนเราเบรกพอดีเหรอ
2: ถูกต้อง
1: อ๋อเรียบร้อยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับผมตอนนี้ใครบอกว่าโอ้โหดูแล้วขนลุกมากนะครับตอนนี้ด่าน้องๆ น้องเนเน่ของเราได้ขึ้นโชว์ฟีเจอริงนะฮะแจมกับ Linkin Park นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่หลายต่อหลายคนบอกว่าโอ้โหดูแล้วยิ่งขนลุกเข้าไปใหญ่เลย
2: ใช่แล้วขนลุกจริงครับผู้ฟังนี่คือวงร็อกระดับตำนาน
1: ระดับโลกนะ
2: ร็อกระดับโลกอ่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีเด็กไทยนะอย่างน้องเนเน่ได้ขึ้นไปแจมกับLinkin Park มันคือแบบโอ้โหที่สุดแล้วจริงๆนะครับแล้ว
1: I have no one นี่เป็นไงฮะ Linkin Park นะฮะ
2: แล้วยืนอยู่นี่คือแบบผมว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Linkin Park ต่อไปได้เลยอ
1: ่ะถูกต้องเพราะว่า Rockstar ไง
2: เพราะว่าตอนนี้ Linkin Park ก็คือเขามีเพิ่มนักร้องนำคนใหม่เข้ามานะครับชื่อว่า Emily ที่เป็นนักร้องผู้หญิง
1: ใช่ครับ
2: นะครับหลังจากที่ Linkin Park ที่เป็นนักร้องคนเดิมของเขานะครับคุณเชสเตอร์เขาเสียชีวิตไป
1: อ่ะถูกต้อง
2: นะฮะ
1: นะฮะก็ได้ Emily มา
2: ครับ
1: นะครับก็เขาบอกว่าเป็นการแบบเพอร์ฟอร์มที่เป็นมีการแคสติ้งแล้วก็มีการออดิชั่นแล้วก็แฟนคลับของ Linkin Park เนี่ยยอมรับในตัวเธอนะฮะในตัวเอมิลี่ว่าสามารถที่จะทดแทนแล้วก็สามารถที่จะสานต่อวง Linkin Park เนี่ยให้เดินหน้าต่อไปได
2: ้
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แบบเคยถ่ายทอดกันมานะครับก็สามารถร้องได้ดีล่าสุดอยู่กับน้องเนเน่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้โชว์ไปแล้วเรียบร้
2: อ
1: ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเราได้ทราบแล้วล่ะว่าแชมป์ AGT ปี2026เนี่ย
2: จะเป็นใคร
1: จะเป็นใครนะครับแต่ตอนนี้ผลโหวตเขาบอกว่าน้องเนเน่น่าจะนำอยู่นะ
2: ฮะ
1: นะครับผม
2: ตื่นเต้นจังเลยอ่ะ
1: ครับผมจากเด็กอายุ16ปีนะฮะดูซิว่าเธอจะได้เงิน35ล้านหรือเปล่า
2: ครับมาดูเทรนด์เน็กซ์3อันดับของเรานะครับในเช้าวันนี้อันดับ3นะครับคือ Hashtag Moschino ก็เป็นเรื่องราวของมิรานแฟชั่นวีคนะครับโดยแบรนด์ Moschino นะครับก็ได้มีการเชิญ2หนุ่มไปนะครับนั่นก็คือน้องเติ้ลแล้วก็ First One นะครับก็ไปร่วมนะฮะชมโชว์ด้วยกันนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับ25กันยายนนะครับตอนประมาณ4ทุ่มนะก็ใกล้จะได้เห็นแล้วนะครับว่าทั้ง2หนุ่มเนี่ยจะมาในลุคแบบไหนแล้วก็โชว์คอลเลกชัน Spring Summer 2027เนี่ยนะครับของ Moschino แบบไหนนะครับก็ชาวติดฝนก็เกาะติดขอบหน้าจอรอดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้ยแบรนด์นี่อยู่นานมากจริงนะ
2: เน
1: า
2: ะ
1: นะครับเพราะว่าสมัยวัยรุ่นพี่ชาวก็ติดแล้วนะแบรนด์เนี้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ชาวจะเรียกว่า Moschino
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ Moschino เมื่อก่อนนี้จะมีดีเซลยี่ห้อแบรนด์ดีเซลเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นรูปคนแล้วก็เป็นหัวพังอ่ะหัวพังขึ้นมาแล้วก็เป็นโลโก้แบบนั้นน่ะมากับ Moschino แล้วก็ดีเซลนะครับผมมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อมตะมาก
2: ๆ
1: นะครับตอนนี้เรียกว่าMoschino
2: ครับ Moschino เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูทั้งเติ้ลและ First One นะครับว่าเขาจะมาในลุคไหนนะครับของ Miran Fashion Week นะครับ
1: ครับผมไปที่ทันเอกอันดับ2ของเรานะครับอันดับ1เป็นเรื่องเดียวกันนะกับ 10X อันดับที่2ก็คือ #MFW นะครับแล้วก็อันดับ1ก็คือ

0: แท็กมิลานแฟชั่นวีคนั่นเองเริ่มขึ้นแล้วครับกับงานมิลานแฟชั่นวีคนะครับที่จัดขึ้นในช่วงวันที่22ถึง28กันยายนนะประเทศอิตาลีนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็มีเหล่าคนดังไทยเนี่ยแล้วก็แอมบาสเดอร์นะครับผมในแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ได้เดินทางร่วมชมโชว์กันมากมายนะครับใครที่อยากจะเข้าไปรับชมว่าแบรนด์มีเหล่าเซเลบนะครับคนดังคนไหนเนี่ยก็ไปกันบ้างนะครับมีหล่อๆสวยๆบนรันเวย์เป็นอย่างไรเข้าไปดูต่อกันได้ที่ #Milan Fashion Week แล้วก็ #MFW กันได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับนี่คือ Gen X 3อันดับของเรานะครับในเช้าวันนี้นะครับไปกีฬากันนิดนึงไหมพี่ชาว
0: ได้ครับ
1: ก่อนชั่วโมงนี้จะไปเจอคุณก๊อต10กันนะครับ
0: ช่วงนี้ก็เอเชียนเกมไหม
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะ
1: เอเชียนเกมของเรานะครับมาสรุปตารางเหรียญเอเชียนเกมหน่อยละกันนะครับตอนนี้นะครับไทยของเราอยู่อันดับ5
0: ท็อป5เหรอ
1: ท็อป5มี5เหรียญทอง3เงิน4ทองแดงรวมตอนนี้นะครับไทยเรากวาดไปทั้งหมด12เหรียญนะครับส่วนอันดับ4ตอนนี้เป็นคาซัคสถานนะครับคว้าไป7เหรียญทองตามมาด้วยเกาหลีใต้อันดับ3นะครับคว้าไป8เหรียญทอง8เหรียญเงิน25เหรียญทองแดง
0: ครับผม
1: ส่วนเจ้าภาพ
0: เจ้าภาพจีนนะฮะก็
1: เจ้าภาพญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นอันดับ2ครับ15ทอง25เงินแล้วก็27ทองแดง
1: ครับ
0: ส่วนอันดับ1นะครับแน่ประเทศจีนนะครับได้ไป48ทอง20เงินแล้วก็10ทองแดง
1: จีนนี่เขาเป็นแบบเจ้าเหรียญทองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: คุณรู้เปล่าว่าว่ายน้ำจีนได้ไปเท่าไหร
1: ่เท่าไหร
0: ่30เหรียญทอง
1: โห เอาทุกไอ้นี้เลยมั้งเอาทุกระยะเลยมั้ง
0: ใช่เหมือนกับเขาเป็นเงือกกับประเทศเงือกนะครับชายหญิงเขากวาดหมดเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เอ้ยแล้วน้องแล้วลูกพี่ลูกเกดเป็นไงบ้างอะไม่ได้ไม่เข้าใช่ป่ะ
0: ไม่เข้า
2: ไม่เข้ารอบตัดเชือก
0: ไม่เข้ารอบตัดเชือกไม่ติด1ใน3ไง
1: โอเคโอเคแต่ว่าก็
0: เป็นประสบการณ์
1: เป็นเอเชียนเกมแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยครั้งแรกด้วยนะสำหรับน้องสกายซึ่งน้องอายุยังน้อยอยู่คืออนาคตผมว่าน้องพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถมีโอกาสคว้าเหรียญนะแล้วตัวสูงมากลูกพี่ลูกเกดอ่ะ
0: รูปร่างดี
1: ผมว่ามีตอนนี้น้อง190ไว้พี่ที่ล่าสุดผมสัมภาษณ์ผมยืนข้างน้องผมรู้สึกตัวเตี้ยไปเลย
0: น้องสกาย
1: น้องสกาย
0: ทรงดีนะ
1: มีสิทธิ์ไปถึง200ทะลุ2เมตรได้เลยนะพ
0: ี่เพราะว่าช่วงนี้น้องกำลังยืดนะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะส่วนโปรแกรมเอเชียนเกมวันนี้ก็24นะครับเซปักตะก้อรอบรองชนะเลิศ 7:00 น.ไทยพบญี่ปุ่นแล้วก็ชุดชายนะฮะแล้วก็ของหญิงเนี่ยตอนเที่ยงไทยก็พบญี่ปุ่นเช่นเดียวกันในรอบรองชนะเลิศไป 9:00 น.นะครับไปจักรยานเสือภูเขาคอสคันที่หญิงนะครับผมน้องเฟสกับน้องเค้กนะครับผมในรอบ9โมงกำลังแข่งกันอยู่เนาะแล้วก็ไปที่ปิงปองกันหน่อยดีกว่าในปิงปองหญิงรอบ2นะครับหญิงคู่8โมงนะฮะไทยเจอญี่ปุ่นแล้วก็ไทยพบกับเลบานอนนะครับ
1: น่าจะแข่งจบไปแล้วมั้งเนี่ยนะฮะส่วนชายเดี่ยวเทเบิลเทนนิสนะครับ9โมง20จะมีไทยเจอกับปากีสถานนะครับแล้วก็9โมง20ก็จะมีคู่หนึ่งไทยพบกับมาลดีฟส่วนมวยสากลสมัครเล่นนะครับรอบแรกรุ่น65กิโลกรัมหญิงวันนี้ตอน11โมงตามเชียร์กันได้ไทยจะเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็มียกน้ำหนักนะครับตอน11โมงครึ่งรุ่น60กิโลกรัมชายนะฮะจ่าตรีธีรพงศ์ศิลาชัยนะครับตอนบ่ายสามเอ้ย11โมงครึ่งส่วนบ่ายสามนี่จะเป็นรุ่น65กิโลกรัมชายนะครับปัทพงทองสุขนะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็วันนี้น้องบิวเทพบิว
0: เทพบิวเราร
1: อบแรก100เมตรชาย
0: ครับผม
1: ผมว่าบิวเทพบิวสบาย
0: ดานี่ดูตอน6โมงเย็น
1: 6โมงเย็นหลังเคารพธงชาตินะครับ
0: ส่วนยกน้ำหนักของเราก็น่าลุ้นนะนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เราฝากความหวังไว
1: ้
0: นะครับแต่เป็นอีกหนึ่งกีฬาประเภทชนิดกีฬาประเภทที่อันเนี้ยมันก็มาแบบเซอร์ไพรส์สำหรับชาวไทยเช่นเดียวกัน
1: uh-huh.
0: นั่นคือเทเบิลเทนนิสครับ
1: ครับ
0: ปิงปองฮะ
1: เด็กไทยอายุแค่16
0: ครับผม
1: หักปากกาเซียนโค่นอดีตมือหนึ่งของโลกอย่างจีนไปนะครับนะฮะก
0: ็น้องนอตันนะ
1: น้องนอตันทิตพัฒน์ปรีชายานนะครับเป็นดาวรุ่งนะครับของปิงปองไทยเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เป็นมือวางอันดับ275 ของโลกนะฮะระเบิดฟอร์มสุดยอดพลิกล็อกเอาชนะหลินซื่อตงอดีตมือหนึ่งของโลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลินซื่อตงเนี่ยคือเป็นมือวางอันดับ8ของโลกอยู่นะ
0: แรงกิ้งอันดับ8นะ
1: ถูก
0: ครับผม
1: นะครับน้องนอตันเอาชนะไปได้3ต่อ2เกมในประเภทแบบทีมชาย
0: เกมแรกนอตันแพ้ไปก่อน4ต่อ11นะฮะจากนั้นเกมที่2นอตันเนี่ยเอาชนะไปได้แบบ11ต่อ8นะครับก่อนที่มาตัดสินในเกมที่3หลินซื่อคงซื่อตงเนี่ยจะเก็บชัยชนะไปได้อีก11ต่อ6แต่ใน2เกมสุดท้ายนอตันโชว์พลังเกมรุกแล้วก็เกมรับสุดแกร่งเอาชนะไปได้11ต่อ7แล้วก็11ต่อ7ส่งผลให้นอตัน กาแซงชนะไปแบบสุดยอด3-2เกมนะฮะนะครับผม
1: นะครับก็นอร์ตันนี่คือหนึ่งในนักกีฬาเยาวชนไทยนะครับที่สร้างผลงานโดดเด่นที่สุดนะครับในช่วงระดับโลกนะครับตั้งแต่ปี2025-2026นะครับแล้วก็ถูกยกให้เป็นอนาคตสำคัญของเทเบิลเทนนิสไทยจุดเด่นของเขาคือบุกหนักรวดเร็วดุดันกล้าเปิดเกมรุกในจังหวะสำคัญนะครับแล้วก็สามารถเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีเกินวัย
0: ถูกต้อง
1: โห16นี่คือสามารถเอาชนะมืออันดับโลกของ8นะมือวางอันดับ8ของโลกได้นี่สุดยอดนะ
0: แล้วน้องเพิ่ง16เองอะนะครับจากอันดับ200กว่าชนะมืออันดับ8นะในเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูแบบได้ดูแบบในไฮไลท์ที่ตัดมานะพี่ชาวอยากรู้ว่าน้องตะโกนคำว่าอะไร นะฮะใครรู้ช่วยส่งมาบอกหน่อย
1: พี่อ่าน
0: ว่านอตันตะโกนคำว่าอะไร
1: สุดยอด
0: เหรอหรือว่าคู
1: ่เหรอ
0: ค
1: ู่แมน
0: แบบ
1: คู
0: ่แต่ว่าเป็นแบบเป็นคำที่นอตันตะโกนบ่อยมากอยากรู้จริง
1: สุโค้ย
0: อย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ญี่ปุ่นก็สุโค้ยว่าสุดยอดเจ๋งว่ะอะไรประมาณนี้นะฮะอยากรู้แล้วเกิน
1: ช่วงจังหวะไหนฮะ
0: ทุกจังหวะที่น้องนอตันเนี่ยได้คะแนนนี่เห็นป่ะว่าเขาตะโกนเฮ้ยไม่รู้ว่าตะโกนว่าอะไร
2: ออกอากาศไม่ได
0: ้นะฮะ
1: กูด
0: รวยไม่ไหวแล้วอย่างนี้
1: เหร
0: อนะฮะดูดินี่เห็นไหมเขาตะโกนทุกคำทุกดอกเวลาที่เขาได้แต้มนะครับสุดยอดจริงนะ
1: ไม่แล้วตอนดูถ่ายทอดสดได้ยินปะ
0: ได้ยินแต่ไม่รู้ว่าน้องพูดว่าอะไร
1: หรอ
0: นะฮะ
1: คำว่านี่หรอ
0: ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะนะครับแต่เป็นคำพยางค์เดียวคำพยางค์เดียวด้วยนะครับหลายคนก็แบบหลายคนพยายามอ่านปากน้องแล้วบางคนก็บอกว่ารวยอย่างนี้นะฮะดูดิ
1: โอเคโอเค
0: สู้นะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับยินดีกับน้องนอตันด้วยนะครับ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์น้องกันต่อไปนะชั่วโมงนี้เรามีคุณก๊อตสิบกันด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวรอนะว่ามีกี่เรื่องกี่รสชาตินะครับแต่พูดถึงคุณก๊อตสิบกันแน่นอนว่าเขาจะมาพร้อมกับหนังนะฮะ
0: ภาพยนตร์เนาะ
1: Henry First Date นะครับล่าสุดนี้เตรียมเข้าฉายอีก7ประเทศตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับนะฮะหนังที่ณเดชเล่นนะครับนะฮะ Henry First Date นะครับจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได
0: ้
1: นะครับนี่ณเดชแล้วก็มินนี่นะครับก็เตรียมเข้าฉายในเทศกาลหนังระดับนานาชาตินะครับปักหมุด7ประเทศเลยตลอดเดือนตุลาคมนี้นะฮะโดยกำหนดฉายของภาพยนตร์ครั้งนี้นะครับจะเริ่มต้นที่เวียดนามก่อนนะครับซึ่งจะเข้าฉายในวันที่2ตุลาคมแล้วก็จะไปต่อที่สิงคโปร์ในวันที่15ตุลาคมและหลังจากนั้น21ตุลาคมนะครับจะไปฉายต่อที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะฮะก่อนในวันที่22ตุลาคมนะครับจะเข้าฉายใน3ประเทศนะครับเพิ่มเติมก็คือมีมาเลเซียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
0: ์Henry First Date ครับจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เป็นภาพยนตร์โรแมนติกของคนนะครับผมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้นะครับผมดัดแปลงมาจากภาพยนตร์รักในตำนานก็คือ50 First Date นะครับผมนะฮะใครที่ได้ดู50 First Date นะก็จะน่าจะคุ้นสำหรับพล็อตเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็พร้อมมาตีความใหม่สลับมุมมองให้เฮนรี่ก็คือน้องณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมความทรงจำที่ถูกรีเซ็ตขึ้นในทุกๆวันก่อนหน้านั้นนี่ก็เป็นอดัมแซนเดอร
1: ์
0: นะครับที่เป็น50 First Date นะครับในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของความสัมพันธ์แล้วก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวแต่สำหรับบรูซี่ก็คือน้องมินนี่นิชานะครับเดทแรกของเธอเนี่ยกลับไม่เหมือนใครผู้ชายที่เธอเดทด้วยดันมีชื่อว่าเฮนรี่และเธอเนี่ยต้องทำให้เขาเนี่ยตกหลุมรักเธอซ้ำๆในทุกวันภาพยนตร์เรื่องนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่น่าจับตามองนะครับทั้งยังสามารถนะครับผมเดินทางไปมอบความสุขสนานระดับนานาชาติได้อีกหลายๆประเทศในอนาคตสามารถรับชม Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นั่นเอง
1: ใช่ครับส่วนในบ้านเรานะครับก็ใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูกันได้นะครับหนังเข้าฉายมา1สัปดาห์แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าโกยรายได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอถาม
0: ค
1: ุณก็สิบกัน
0: ครับผม
1: นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ตอนดูทีเซอร์แล้วแบบโหอยากดูมากเลยนะฮะ
0: นะฮะ
1: แล้วนั่นเดี๋ยวก็หล่อมากมาก
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เรื่องนี้ยังผนึกกำลังกับปักกิ๊กนะแล้วก็คุณเบิ้ลปทุมราชด้วย
0: แล้วน้องมินนี่ก็เล่นดีด้วยนะ
1: อ่าฮะ
0: นะครับไปทวงแบบไปทวงความสัมพันธ์ไปทวงแบบว่านัดไปทวงน้องณเดชน์อะไรเงี้ยนัดกันไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นฝ่ายหญิงที่กลับมาเป็นคนรุกฝ่ายชายนะครับแล้วดูน้องณเดชน์ดีกว่าว่าเขาจะแบบแสดงได้แบบนะฮะสนุกสนานคอมเมดี้ขนาดไหน ไหนนะครับท่าทางน้องเด็กก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์น่าจะกวนๆเรื่องนี
1: ้ครับ
0: นะครับผม
1: ครับตอนนี้นี่ในคอมเมนต์นะครับหลายๆคนก็บอกว่ากำลังรอผลการตัดสินอยู่นะครับสำหรับ American Got Talent ซีซั่นนี้21นะครับว่าจะเป็นเนเน่น้องเนเน่ของเราหรือเปล่า
0: คุณผู้ชมส่งมาบอกน้องเนเน่ได้แชมป์แล้ว
1: ยัง
0: ยังนะ
1: ยังยังใจเย็นใจเย็น
0: เออล่ะนี่กำลังดูสดๆอยู่นะ
1: ฮะเออใจเย็นนะทุกคนนะครับเพิ่งโชว์จบไปนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะผมว่
0: า
1: น่าจะใกล้เคียงกับตอนที่เราจัดรายการอยู่นะ
0: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันเลยไลฟ์สดกันไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: นะครับผมแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันว่าเนเน่จะได้รับรางวัลหรือเปล่านะครับ
1: มีข่าวของน้องเบกกี้รีเบคก้านะครับล่าสุดคว้ารางวัล Outstanding Asian Star จากงาน Seoul International Drama Awards นะครับ2026นะครับก็เป็นนักแสดงดาวรุ่งนะครับอย่างน้องเบกกี้นะครับที่ตอนนี้โอ้โหสร้างความสำเร็จในระดับนานาชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการคว้ารางวัล นะครับ Outstanding Asia Star นะจากไทยแลนด์เราเนี่ยนะครับจากงาน Seoul International Drama 2026นะครับที่จัดขึ้นในวันที่6ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมานะที่ KBS Hall นะครับโยอิโดนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับรางวัลในครั้งนี้นะครับมาจากการรับบทเรื่องแนนโนนะฮะที่เป็นซีรีส์นะครับในแนวของ Girl From NowhereThe Reset นะครับซึ่งออกอากาศในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งรีเบคกี้เนี่ยก็ได้โชว์ศักยภาพทางการแสดงที่ก้าวกระโดดนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทอดบทบาทอย่างเข้มข้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเธอได้คว้ารางวัลที่เป็นรางวัล Rising Star of the Year จากเวที KISF Global OTT Awards นะครับด้วยบทบาทของแนนโนเช่นกันด้วยนะฮะส่วนในงาน Seoul International Drama 2026เนี่ยก็เป็นงานประกาศรางวัลระดับนานาชาติของเกาหลีใต้นะครับซึ่งจัดโดยSeoul Drama Award นะครับเป็นการรวบรวมบุคคลในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นการมอบรางวัลนะครับให้กับงานละครแล้วก็ซีรีส์นะครับจากทั่วโลกเลยนะครับโดยรางวัล Outstanding Asian Star เนี่ยก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักแสดงที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละประเทศด้วยนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: นะฮะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องเบกกี้รีเบคก้าด้วยนะครับนะฮะที่คว้ารางวัล Outstanding Asian Star Awards ไป
0: จากงาน Seoul International Drama Awards 2026นะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับผมยินดีกับน้องเบกกี้ด้วยนะครับนะฮะ
1: อีกหนึ่งสาวครับล่าสุดน้องยาย่ายาอุรัสดาอุรัสยานะครับภรรยาของพี่แบร
0: ์
1: นะฮะก็เอาเขาเรียกว่าเอามาลัยมาร้อยผมนะครับเป็นเทรนด์กินอายไทยที่ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังได้รับความนิยมมากนะฮะเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับของบิวตี้เทรนด์นะครับที่กำลังได้รับความสนใจในโลกโซเชียลเลยนะครับน้องยาย่าก็ไม่พลาดที่จะร่วมสนุกกับเทรนด์นี้ด้วยนะครับก็คือน้องยาย่าไปปักคลองตลาดนะฮะแล้วก็ไปเอาเขาเรียกว่าไปเอาดอกบัวนะฮะดอกบัวสีชมพูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของลุคนะครับโดยยาย่าจับคู่มาลัยนะครับแล้วก็เอามาร้อยเข้ากับทรงผมพร้อมกับมีผ้าโทนสีขาวเรียบง่ายทำให้สีชมพูของดอกบัวเนี่ยกลายเป็นจุดเด่นแล้วไปอยู่บนแบบบนหัวของน้องยาย่ามันดูเข้ากันมากเลย
0: ละมุนนะละมุนนะ
1: ใช่นะครับเติมความสดใสแล้วก็ยังมีคงมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนด์อยู่นะพี่ชาว
0: ใช่
1: ที่เอาแบบเอาดอกบัว
0: ไม้สดนะ
1: เอาดอกบัวมาถ่ายรูปน้องๆเจนซีรวมถึงแบบแฟชั่นนิสต้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็มาทำคอนเทนต์กัน
0: ถูกต้อง
1: เช่นเดียวกันกับเทรนด์ใหม่ในตอนนี้นะครับที่กำลังฮิตก็คือมาลัยร้อยผมใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มีมาลัยสะพายข้างมาลัยที่ร้อยยาวๆแล้วก็เอามาสะพายข้างฟีลเหมือนแบบเราสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมาลัยแบบใช้มาลัยแทนเลยเหร
1: อ
0: เป็นสายสะพายกระเป๋าเงี้ย
1: ถูกต้องนะครับตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู
0: ่ครับผม
1: นะครับ
0: ล่าสุดกลุ่มวัยรุ่นเจนซีก็ได้สร้างแรงเสริมครั้งใหม่ให้ย่านปากคลองตลาดยามค่ำคืนกลายเป็นรันเวย์สุดชิคด้วยการนำพวงมาลัยสดร้อยยาวพาดบ่าสะพายข้างอย่างที่พุทธบอกตกแต่งเรือนร่างไม่ต่างจากกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าสายสะพายสตรีทแวร์นะครับผมนับเป็นการตอบกลับกระแสติดพวงมาลัยบนเรือนผมของฝั่งสาวๆอ๋อผู้หญิงก็ติดบนผมผู้ชายก็สะพายข้างไปนะครับที่เคยเป็นไวรัลก่อนหน้านี้ได้อย่างมีสไตล์นั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับเป็นศิลปะสดจากธรรมชาติมิกแอนด์แมทได้ซ้ำไม่ซ้ำใครนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นะเสน่ห์สำคัญของแฟชั่นสายพันธุ์ใหม่นี้ก็คือการดึงเอากลิ่นอายความละเมียดละไมของดอกไม้ไทยมาลดทอนความการกระทางการลงนะครับหนุ่มๆเนี่ยสามารถเลือกโทนของสีดอกไม้เข้ากับคอสตูมในแต่ละวันได้อย่างสุขสนานไม่ว่าจะเป็นความคลีนของสายดอกรักสีขาวบริสุทธิ์ เมื่อจับคู่กับเสื้อยืดกางเกงยีนหรือว่าการเติมกิมมิกเนี่ยด้วยอุบะดอกบัวสีชมพูตัดกับเชิ้ตขาวสไตล์มินิมอลเปลี่ยนความโบราณให้กลายเป็นความเท่ระดับสากลได้อย่างน่าทึ่งนะ
1: ใช่แล้วนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนนะครับผ่านสายตาคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้นอกจากจะสะท้อนความคิดสร้างสรรค์นะของเด็กเจนซีที่มองข้ามกรอบแบบเดิมๆแล้วก็เรื่องเพศแล้วก็เรื่องวัยแล้วนะครับยังส่งผลทำให้แบบบรรยากาศในแม่ค้าที่ขายดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คึกคักด้วยตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์นะแล้วก็
0: มี
1: ผู้ฟังบอกว่าถ้าไม่ใช่เจนซีสามารถทำได้ไหม
0: ทำได้
1: ลองดูก็ไปแบบไปครีเอทกันเลยว่าใครแบบอยากจะมิกแอนด์แมชนะครับระหว่างดอกบัวหรือว่าสายสะพายที่เป็นแบบเป็นการร้อยมาลัยอะไรเงี้ยย
0: ัง
1: ไงดี
0: เพราะว่าเขาใช้ดอกรักแล้วก็สุดท้ายก็ปลายเนี่ยบางคนอาจจะใช้บานไม่รู้โรยก็ได
1: ้
0: เป็นม่วงๆนะหรืออาจจะเป็นดอกกุหลาบก็ได้อันนี้ก็สวยดี
1: ใช
0: ่ถ้าดาวเรืองก็เฟี้ยวไปนะครับผม
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อ่ะเบรกกันไหม
0: เบรกก่อน
1: หลังเบรกเดี๋ยวเจอกันกับคุณก๊อตสิบกัน
0: ครับผม
1: เพื่อมีหนังเรื่องอะไรเข้าฉายกันบ้าง
0: แล้วก็มาดูน้องเนเน่ไปในช่วงท้ายนะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับแฉ
1: ข่าวเช้า
0: ชาวพุทธุลาเดี๋ยวมาครับผม
1: สักครู่เดียวนะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
3: ประ

0: แฟนดอมไลฟ
1: ์ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีพันเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
2: ริวจินตัวจริงต้อง
3: กินหวานร้อยคร
2: ับหวานร้อย
1: จริงไหมพี่ริว
3: 20คะแนน
2: ให้20เต็มเลยนะฮะ
3: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
2: เทสดี
1: ข้อสุดท้ายครับ
3: ริวจินพัชจิ
1: ต้อง
3: มีมาเทิร์นน่ารัก
2: อันนี้ปิดจบสวยเลยริวแม่ๆที่น่ารัก
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM แฟนด้อมไลฟ์เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับแฉ
2: เช้าเช้า
1: ครับผมตอนนี้พี่เช้านะครับขออนุญาตเพราะว่าข้าศึกบุกชิดประตูเมือง
3: โอ้โหเอ็นเกม
1: ขอไปซื้อลบก่อนนะครับตอนนี้อัปเดตกันเลยแล้วกันนะครับขอบคุณก๊อตสิบการสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่พูดสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยครับผม
1: ครับคุณก๊อตสิบการวันนี้มาเร็วมากนะผมเห็นคุณมาตั้งแต่ยังไม่9โมงอ่
3: ะรีบหนีมาก่อนกลัวฝนตก
1: เออ
3: ครึ้มมากนะข้างนอกอ่ะ
1: รถติดไหมวันนี้มา
3: วันนี้รถไม่ติดมาก
1: เอ้าจริงเหรอ
3: เออ
1: พี่มาจากไหนเนี่ยทำไมผม
3: แรชเชลทินมาจากฝั่งนั้น
1: ของผมนี่คือแบบติดแบบติดจัดนะฮะอ้าววันนี้วันเกิดพี่กันเหรออ
3: ุ๊ยรู้ได้ยังไง
1: เอ้าครูฟังวันนี้วันเกิดพี่กันนะครับแฮปปี้เบิร์ด
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: แฮปปี้เบิร์ด
3: นี่พี่กวงไม่มาอย่างรู้อย่างเนี้ยยังภาษาส่งมา
1: เดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู
3: ขอบคุณครับ
1: สุขสันต์วันเกิดครับพี่กันครับพวกเรามาคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณก๊อตสิบกันกันหน่อยเร็ววันนี้วันเกิดของพี่กันนะครับ
3: พี่พุทธจะให้ของขวัญเป็นอะไรดีฮะ
1: ก็วันนี้ผมมีบัตรชมภาพยนตร์นะฮะจาก Major Cineplex มามอบให้นะครับทั้งหมดนะฮะ20ใบ5รางวัล
3: ครับผมซึ่งผมก็จะมอบให้กับคุณผู้ฟังต่อเดี๋ยวแจกตอนท้ายแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับ3เรื่องในโรงภาพยนตร
1: ์
3: แล้วก็1เรื่องกับซีรีส์ไทยที่หลายคนรออยู่ซีรีส์ใหม่ของคุณแต้วณัฐพรใน Netflix นะฮะเดี๋ยวมาแนะนำกันตอนท้าย
1: โอเค
3: แต่ว่าไปที่ภาพยนตร์ก่อนมั้ย
1: ภาพยนตร์นะครับ3เรื่องวันนี้เรื่องแรกคือ
3: สัปดาห์นี้เรื่องแรกครับหนังไฮไลท์ที่ผมไปดูมาแล้วแล้วสนุกมากอยากจะแนะนำเป็นการกลับมาของหนังจากวิดีโอเก
1: ม
3: ที่ชื่อเรื่องว่า Resident Evil
1: อุ๊ยกลับมาอีกแล้ว
3: กลับมาอีกแล้ว
1: ซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: คือจริงๆแล้ว Resident Evilเนี่ยมันเคยถูกสร้างมาถ้าเป็นเวอร์ชันของนางเอกมิลาโจวิชเนี่ยเขาสร้างมาประมาณ6ภาค
1: ครับ
3: ตอนนั้นก็ทำเงินบ้างไม่ทำเงินบ้างรีวิวดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปหลังจากนั้นเนี่ยเคยถูกรีเมค1รอบ
1: คร
3: ับ เป็น Resident Evil ภาคที่ชื่อว่า Welcome to Raccoon City
1: อ
3: ันนั้นน่ะผมชอบนะแต่ว่าก็ไม่ทำเงินจนกระทั่งมาอันล่าสุดนี่แหละครับที่1ก็คือเปิดตัวที่อเมริกาสัปดาห์ที่แล้วแค่3วันนะคุณบูธ
1: เป็นไง
3: 3วันแรกเนี่ยแซงหน้าทุกภาคก่อนหน้า
1: อ๋อเหรอ
3: กระแสดีมาก
1: แสดงว่ากระแสดีสุด
3: ๆรวมไปถึงคะแนนรีวิวเนี่ยดีกว่า7ภาคก่อนหน้านี้ทั้งหมดส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกเครดิตให้พุ่มกับครับพุ่มกับที่เขามาทำเวอร์ชันนี้เนี่ยชื่อว่าแซชควีเกอร์เป็นพุ่มกับหนังแนวสยองขวัญที่มาแรงมากในยุคนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแจ้งเกิดจากเรื่องที่ชื่อว่าบาร์บาเรียนใครไม่เคยดูนะเรื่องนี้อยู่ใน Disney Plusแนะนำควรดูเซอร์ไพรส์มากสนุกมากและปีที่แล้วครับเขาดังมากกับหนังที่ชื่อเรื่องว่า Weapons ทั้งทำเงินทั้งชิงออสการ์ด้วยทำให้พอเขาเนี่ยมากำกับ Resident Evil ฉบับใหม่เนี่ยคนเลยยิ่งแบบรอว่ามันต้องดีแน่นอน
1: ครับโอเคหนังก็น่าดูแต่ว่า
3: เออ
1: AGT ก็เข้าเฮ้ย
3: นี่หมดแล้วเหรอ
1: เนเน่เข้าท็อป5ใช่ไหมอุ้ย
3: คอนเฟิร์ม
1: เขาออกมาพร้อมกับโชว์ที่เป็นแบบโชว์หุ่นยนต์น่ะใช่ไหมนะฮะที่เป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องเนเน่นะครับคุณฟังครับล่าสุดเนเน่เข้าท็อป5แล้วเรียบร้อยนะเนเน่เข้าท็อป5แล้วโอ้ยคนลุกมากพี่ชาวเนเน่เข้าท็อป5แล้ว
4: รู
3: ้ถึงแค่จมูกแต่ก็ยังติดตามผมนะจ๊ะ
1: ครับอ่ะ Resident Evil จบยังนะเมื่อกี
3: ้ยังกลับมาที่ Resident
1: Evil ขอโทษทีขอโทษที
3: คือฉบับนี้ครับ Resident Evil เนี่ยเป็นฉบับที่บอกเลยว่าอาจจะต่างจากเวอร์ชันอื่นเพราะว่าไม่มีตัวละครจากในวิดีโอเกมเลยแต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยยังคงเกิดขึ้นในโลกของ Resident Evil
4: ครับ
3: คือถ้าดูภาคก่อนๆเนี่ยตัวละครจะมีความเก่งกาจมีความเป็นแบบจับอาวุธปืนใช้ได้แต่ตัวละครพระเอกในเวอร์ชันนี้เนี่ยคือเป็นคนที่แบบไม่รู้อินโนเนตเลยเป็นชายส่งของคนหนึ่งครับที่ต้องรับของจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปส่งในอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือเมืองแรคคูนซิตี
1: ้ครับ
3: ระหว่างที่ต้องไปอยู่ผ่านไปยังเมืองนี้เนี่ยเขาต้องขับรถผ่านภูเขาที่เต็มไปด้วยพายุหิมะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ดันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตัดหน้ารถ
1: ครับ
3: ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปเหมือนกับโดนไวรัสอะไรบางอย่างเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเธอหลังจากนั้นเขาก็เจอกับเหตุการณ์ที่เจอกับเหตุการณ์ประหลาดแบบต่อเนื่องนอนสต็อปแบบไม่หยุดหย่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน Resident Evil ภาคนี
1: ้ครับ
3: คือถ้าดูจากภาคก่อนๆเพราะว่าภาคนี้บรรยากาศมันจะแบบ ต่างจากภาคก่อนไปเลยอ่ะมันเหมือนกับการเล่นเกมฝ่าด่านจริงๆอ่ะแล้วเราเป็นเหมือนตัวละครเนี้ยที่แบบทำอะไรก็ไม่เป็นอาวุธก็ใช้ไม่เป็นแบบลอยถ้วยอ่ะแต่ว่าต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่แบบฝ่าด่านแล้วก็เจอกับตัวประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆและลุ้นกันว่าจะรอดไปได้หรือเปล่า
2: ครับผม
1: ครับ
3: ใครที่เรื่องนี้ครับบอกเลยว่าสำหรับผมนะสนุกมาก
1: ดูแล้วใช่ไหม
3: ดูแล้วเรียบร้อยสนุกมากน่าจะเป็นหนึ่งในหนังวิดีโอเกมที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยดูมา
1: อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดู Resident Evil เวอร์ชันอื
3: ่
1: น
3: ๆไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องเลยมาเริ่มที่นี่ได้เลย
3: ไม่ต้องดูภาคไหนทั้งนั้นไม่ต้องเล่นเกมก็ได้อยู่ดีๆไม่รู้เรื่องก็เดินเข้าโรงอ่ะ
1: ลางไพ่ลางไพ่
2: แบบเริ่มต้นใหม่ได
3: ้สนุกได้เลยคือไม่ต้องรู้อะไรเลยพี่ชาวอย่างผมไม่เคยเล่นเกมมาก่อนก็จะรู้ว่าโหนี่มันคือแบบแฟนเกมต้องชอบแน่ๆเพราะมันมีอิเลเมนต์หรือว่าดีเทลอะที่ผมรู้สึกว่านี่คือมาจากเกมแน่นอน
2: โอเค
3: แล้วบรรยากาศในโรงคือสนุกมากทุกคนแบบลุ้นทุกคนตื่นเต้นทุกคนหัวเราะพร้อมกัน
2: ครับผม
3: เป็นบรรยากาศการดูหนังที่สนุกมาก
1: ครับ
2: นะฮะกี่ดาวเรื่องนี
3: ้เรื่องนี้เปิดไว้ผมชอบมากให้4ดาวครับ
1: โอ้โหดาวสูงมาก
3: Resident Evil ฉบับนี้นะฮะมีเวอร์ชันปกติมี 4DX ถ้าจำไม่ผิดนะและผมไปดู IMAX มา
1: ครับ
3: ติดตามกันได้สำหรับ Resident Evil
1: เรื่องแรก4ดาวไปเลย
3: เรื่องต่อมาครับเป็นหนังแนวเอาตัวรอดเหมือนกัน
2: ครับผม
3: แต่ว่าคนละแบบและ Resident Evil เนี่ยเป็นเอาตัวรอดแบบเจอกับพวกแบบผีดิบสิ่งมีชีวิตที่โดนไวรัสแต่ว่าเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของคนและสุนัขที่ต้องเอาตัวรอดกลางป่าลึกในหนังผจญภัยดราม่าครับที่ชื่อเรื่องว่า Heart of the Beast ครับชื่อไทยคือหัวใจผจญภัยใครที่แบบไม่ใช่ผจญภัยนะแต่เป็น
1: ป่าดงพงไ
3: พรใช่ชื่อไทยน่ารักมาก
1: ครับ
3: แล้วก็เป็นการกลับมาครับของพระเอกรุ่นใหญ่อย่างแบรดพีต
2: กลับมาแล้ว
3: เรื่องนี้ทั้งเรื่องเนี่ยเล่นกันอยู่แค่2คนคือแบรดพีตกับน้องสุนัข
2: ครับ
3: เพราะว่าเรื่องนี้ทั้งคู่เล่นเป็นทหารผ่านศึกครับแบทพีทเนี่ยก็คือเป็นหน่วยรบพิเศษที่ผ่านสงครามมาก่อนส่วนน้องสุนัขเองเนี่ยก็เป็นสุนัขที่ฝึกรบม
2: า
3: และไปอยู่ลุยสงครามมาด้วยกันและในสงครามเนี่ยก็ไปเจอกับเรื่องราวต่างๆแต่ว่าหนังเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านสงครามมาแล้วทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตเรียบง่ายครับกลางป่าในอลาสก้าบินเข้าไปสำรวจป่านู่นนั่นนี่คือถ้าใครติดตามแผนที่อลาสก้ามันจะเป็นแบบพื้นที่แบบกว้างใหญ่ที่แบบไม่มีเมืองไม่มีคนเลยเขาก็ขับเครื่องบินไปชมป่านู่นนั่นนี
2: ่
3: และเหตุมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตัวละครพระเอกเนี่ยดันหัวใจวายแล้วเครื่องบินเนี่ยตกกลางป่าทำให้ทั้งคู่ครับต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากป่าให้ได้และถนนที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยอยู่ห่างไปเนี่ย59 ไมล์
2: จะรอดหรือเปล่า
1: ไกลมาก
3: เออก็เป็นเรื่องราวของเนี่ยแหละครับมิตรภาพระหว่างคนและสุนัขที่ต้องเดินทางผ่านป่าผ่านน้ำตกผ่านน้ำและในป่าลึกอ่ะพี่เต็มไปด้วยแบบหมาป่าหมีอุปสรรคมากมายที่พวกเขาต้องเผชิญ
2: ครับผม
3: เรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปดูได้เรื่องนี้ชื่อว่า Heart of the Beast นะครับเป็นการกลับมาร่วมงานกันของแบรดพีทครับกับพุ่
2: ม
3: กับที่ชื่อว่าเดวิดเอเยอร์เคยทำหนังสงครามที่ชื่อว่า Fury ด้วยกันแล้วก็เดวิดเอเยอร์เนี่ยปกติเขาจะทำหนังแนวแบบดุๆพวกแบบ Suicide Squad Beekeeper อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนังแบบฟีลกู๊ดที่แบบมิตรภาพ
1: ฟีลแบบโกฮัง
3: อะไรอย่างนั้นแต่เป็นโกฮังกลางป่า
2: หรือโกฮังเกนาคีนาย
3: ใช่ใช่
1: เป็นโกฮังแบบอีกเวอร์ชันหนึ่ง
2: ครับผม
1: นะครับ
3: ไปดูกันได้เรื่องนี้ครับเข้าพร้อมอเมริกาสัปดาห์นี้แล้วก็รีวิวที่เมืองนอกเนี่ยก็ดีมากๆด้วย
2: ครับผม
3: นะฮะ
1: ฟังบอกว่าวันนี้เน่ได้4ดาว
2: ต้อง5ดาวสิเน
1: ่ต้องขออภัยเพราะว่า
3: ผิดเรื่องนะฮะดูแล้วเรียบร้อย
2: ชอบไหม
3: ชอบมาก
2: ครับผมกี่ดาวเรื่องนี
3: ้เรื่องนี้เอาไป3ดาวครับ
2: มอบสบายใจ
3: โกบัสเซอร์ให้แบทพีทไป
2: ครับผม
3: ผิดรายการด้วย
2: นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวลุ้นต่อนะครับผมเดี๋ยวมีอีก2เรื่องนะ
3: มีอีก2เรื่อง1เรื่องกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์และอีก1เรื่องซีรีส์ใน Netflix
2: เตร
3: ีย
2: มไว้ยัง
3: เตรียมไว้เรียบร้อย
2: วันนี้แบบโชว์ภาพยนตร์เหมือนเดิม
3: จาก Major Cineplex ครับ
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีก2เรื่องแล้วก็มาลุ้นในเน่พร้อมกัน
1: ครับ
2: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาแชร์
1: ข่าวเช้า
2: ชาวพุทธตุลาเดี๋ยวมาก็10กันยังอยู่นะครับ
1: พูดเดียวครับ
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางค่า

0: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM

0: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธุลานะครับก็สิบการนะตอนนี้ปกติน้องเนเน่เป็นไงบ้าง
2: ตอนนี้นะครับเรานั่งดูอยู่นะครับตอนนี้อเมริกันก็อตทาเลนต์กำลังจะประกาศท็อป5นะครับคือ5 4 3 2ตอนนี้ประกาศไปแล้วอันดับ5นะครับน้องเนเน่ยังอยู่นะ
3: เล็ก 4
2: ทุกคนตื่นเต้นมากนะครับ
1: ครับผม
2: ตอนนี้น่าจะกำลังประกาศอันดับ4อยู่คือเราไม่ได้เปิดเสียงคือเราดูแค
1: ่ถูกต้อง
2: เราดูแค่ภาพ
1: หา
4: ไป
2: แล้วใครอ่ะ
3: นี่
2: วงนี้เหรออ
1: ะไรนะ
4: ที
2: ่เต้นเลเซอร์เ
3: หลือ3คนสุดท้าย
2: เลเซอร์ได้อันดับ4
3: เหลือ3คน
2: ตอนนี้เนเน่ท็อป3ตอนนี้เนเน่ท็อป3แล้วนะครับ อยู่ในท็อป3แล้ว
1: เอาแล้วเดี๋ยวมาดู
2: เอาไงดี
3: ผมไม่ได้ทําอะไรไม่มีสมาธิในการเล่าแล้ว
2: เอาไงดี
1: ไป2เรื่องคร
3: ับสั้นๆสัปดาห์นี้ครับเป็นการกลับมาของ Avenger ภาค Endgame นะฮะกลับมาเข้าโรงใหม่ในชื่อว่า Avenger Endgames Encore
2: ครับ
3: ที่กลับมาเนี่ยเพื่อต้อนรับการมาของ Avenger ภาคต่อไปครับที่ชื่อว่า Doomsday ที่จะมาธันวาคมนี้เพราะนั้นใครที่เคยดูหรือว่าไม่เคยดู Avenger เนี่ยนี่เป็นโอกาสดีที่จะไปดูภาค Endgame ในโรงภาพยนตร์และเวอร์ชันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับคลิปใหม่ฟุตเทจใหม่4นาทีด้วยกันที่เขาจะมาแปะท้ายใน End Credit เพื่อที่จะลิงก์ไปยัง Doomsday นั่นเอง
2: เหลือ3แล้วครูฟัง
3: เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของ Avenger นะไปดูกันได้และที่สำคัญคือภาค Doomsday เนี่ยเปิดขายตั๋ววันนี้นะฮะ 10:00
2: ตอนนี้ภาพบนเวทีคือเหลืออยู่
3: 3 คน
2: นะ
1: ตอน 10:00
2: มีน้องเนเน่แล้วก็มีฝรั่งที่ยืนอยู่คนเดียวไม่รู้ชื่ออะไรแล้วก็มีกรุ๊ปอีกกรุ๊ปนึงนะฮะ
1: ครับผม
2: นะครับ Doomsday ยังไงนะเมื่อกี
3: ้ Doomsday เปิดขายตั๋ววันนี้ฉายธันวาจะเปิดขายวันนี
1: ้ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ความน่าสนใจกีฬาเรื่องนี
3: ้ดูมเดย์ไม่ใช่ดูมเดย์สิเอ็นเกมเอาไป4ดาวครับ
1: 4ดาวนะครับ
2: ทุกคนจะกำลังประกาศที่3
3: เราไม่มีสมาธิในการจะเล่าหนังแล้ว
1: ตอนนี้ลุ้นนะฮะตอนนี้ท็อป3มีน้องเนเน่ด้วยนะครับเราจะประกาศที่3แล้ว
2: กำลังจะประกาศที่3ทุกคน
1: ครับผมเนเน่ดูมเดย์ว่างั้นนะ
2: อย่ากล้องอย่าตัดมารอที่เนเน
1: ่
2: ต
1: ั
2: ดไปรอกรุ๊ปเลย
1: นะฮะเอาล่ะตอนนี้
2: ตอนนี้
3: เฮ้ย
1: เอาแล้ว
2: เนเน่ท็อป2แล้วตอนนี
1: ้ครับผม
2: ตอนนี้คนที่ได้ท็อป3นะครับคือที่เป็นกรุ๊ป
1: เ
4: กาหลี
2: เป็นกรุ๊ปเกาหลี
1: ชิงแล้วตอนนี้
2: ตอนนี้เนเน่คือท็อป2แล้ว
1: ท็อป2แล
2: ้
1: ว
2: ไม่1ก็2อ่ะ
1: จะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์นะครับ
2: ครับ
1: อีก1เรื่องคุณกันฮะ
3: โอ้โหได้แล้วพี่นะ
1: จะได้จบเลย
2: พี่แนะนำสั้นๆเลย
3: ปิดท้ายก็ด้วยซีรีส์ใหม่จากแต้วณัฐพรครับชื่อว่าภาพลวงตายนะฮะ
1: ครับผม
3: เรื่องราวของเด็กที่หายไปในหมู่บ้านเล็กๆที่เชียงคานแล้วคนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นผีโพงที่เอาไปและเชื่อมโยงกับพ่อของนางเอกครับที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเป็นพ่อของเธอหรือเปล่าหรือว่าเป็นผีโพงเนี่ยไปดูกันได้ในเรื่องภาพลวงตายเรื่องนี้มีแต้วณัฐพรมีเจเจพิพัฒน์เล่นด้วย6ตอนจบครับมาบ่ายนี้เลยที่ Netflix นะฮะ
1: ดู Netflix ให้กี่ดาวเรื่องนี
3: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
2: คุณฟังครับตอนนี้รายการเราเหลือ3นาทีนะครับส่วนกันก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับเขาจะจบรายการ คือตอน 10:00 นะฮะแล้วก็ตอนนี้คือเนเน่เนี่ยอยู่ในท็อป2แล้วนะครับเดี๋ยวการประกาศช็อตต่อไปเนี่ยจะเป็นประกาศว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร
3: ์
2: เอ้า
3: เฮ้ยวิดีโอเล่นไม
2: ่วิดีโอเล่นไม่ได้
1: เฮ้ย
3: คุณหาลิงก์ไม่เดี๋ยวนี
1: ้ทำไมอ่ะ YouTube
2: ไม่เป็นไรพี่การระหว่างนี้คือพี่แจกบัตรชมภาพยนตร์ก่อน
3: ไปที่ Facebook EFM Station นะครับตอบคำถามมานะฮะเราแจกบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex ครับ5รางวัลรางวัลและ4ที่นั่งดูเรื่องไหนรอบไหนก็ได้ถามจาก Resident Evil ครับ
1: ครับ
3: เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ฉายโรงวันนี้เนี่ยเป็นภาคที่เท่าไหร่แล้วตอบมาเป็นเลขตัวเดียว
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: คำถามว่าอะไรนะไม่ได้ฟังโอ๊ยทำไมอ่ะสัญญาณหายไปอ่ะ
3: นี่
1: ฮับปิวเฉยเลยนะครับถามว่าอะไรครับกัน
3: Resident Evil ภาคใหม่ที่ฉายครับเป็น Resident Evil เวอร์ชั่นภาคที่เท่าไหร่แล้ว
1: โอเคไปตอบใน
3: Facebook
1: นะ
3: Inbox เข้ามาตอบได้5ท่านแรกรับบัตรไปเลยนะ
2: ทุกคน
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: สัญญาณหายอ่ะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้นะครับเนเน่คือท็อป2อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบ เราไม่เห็นไลฟ์สดนะครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะ ตอนนี้ในคอมเมนต์นะครับฝากผู้ฟังถ้าประกาศแล้วฝากอัปเดตเราหน่อยได้ไหม นะฮะตอนนี้เราเหลือ2นาทีนะครับพี่การหาลิงก์ให้หน่อยดิ
1: โอ้เป็นรายการที่เจ๋งมากเลยนะเขาสามารถที่แบบ
2: คือผมว่าแบบ
1: คนหัวใจวายได้อะ
2: ผมว่าคนมันน่าจะเข้ามาดูเยอะอะโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราคือตอนนี้ทุกคนเข้าไปกองกัน
3: นี่ไง
2: หายหมดเลยหรอ
1: หายหมด
3: ขอบคุณก่อนไหม
2: ขอบคุณลูกค้ารอไว้ก่อนนะ
1: ขอบคุณลูกค้าก่อนนะฮะนะครับผมขอบคุณลูกค้าก่อนเลยดีกว่า
2: ครับมือไม้สั่นไปหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้ยเราก็อยากรู้เพราะว่าเราอยากปิดรายการด้วยราการผลแบบว่าน้องเนเน่ได้หรือเปล่านั่นเอง
2: อัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
1: ครับ
2: เฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อครับ
1: วันนี้ขอบคุณก้อนสกันด้วย
2: ครับ
1: ขอบคุณน้องพุทธด้วย
2: ครับ
1: นะครับขอบคุณน้ำท่วมตามทีมกองพี่กัวพี่นัตตี้ด้วยนะฮะ
2: ฮะ
1: เดี๋ยวอยู่ต่อเคเบิลนะครับ
2: ใครได้วะเนี่ย
1: อยากรู้มากเลย
2: มันเป็นแบบ
1: มันเป็นเวลาที่เราแบบปิดรายการด้วยพูดมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
2: 5อันดับ5อันดับ4อันดับ3คือเราเห็นตลอดแต่พอมาท็อป2ปุ๊บคือสัญญาณตัดคืออะไร
3: เอาจริงป่ะผัวเขาวางแผนมาแล้ว
1: หรอใช่
3: ปิวหมดเลย
1: ถูกต้อง
3: วางแผนมาแล้ว
1: เขาดีไซน์มาแล้ว
2: ปิวเพื่อ
1: เขาดีไซน์มาแล้ว
3: ก็เพื่อให้ไปดูของ
2: ให้ไปดูของเขา
1: เออทั่วโลกไงโอ้โหเอาล่ะ
3: เราจบ
1: ไปพร้อมๆกันนะฮะ
3: เราจบแบบ Avenger Infinity War นะฮะจบแบบค้าง
1: ๆครับผม
2: เนเน่ได้ไหมเนี่ย
1: เออ
2: คือตอนนี้เหมือนแบบเหมือนคนเอาผ้ามาปิดตา
1: เราก็อยากรู้ว่าได้หรือไม่ได้อ่ะถูกต้องนะครับผม
2: วันนี้ก็สิบการอัปเดตหนังเรื่องอะไรวะจำไม่ได
1: ้นะฮะเดี๋ยวให้น้องน้ำท่วมเช็คคำตอบแล้วกันนะว่าใครตอบถูกบ้าง
3: ตัดเหมือน12ราศี
1: โอ้โหเหมือนพี่ลิงกับน้องไอซ์เหรอ
2: เออเหมือนแบบ
3: คือราศีราศี
2: ราศีราศีแล้วก็ตัดเข้าโฆษณา
1: ครับผม
2: โอ้โหรายการเราเวลาจะหมดแล้ว
1: แล้วมันจบรายการเราพอดีด้วยไงนะครับเวลามันเหมาะเจาะพอดีอ่ะมันน่าจะรู้เรื่องไง
2: ยังไงอ่ะ
1: นะฮะ
2: ตอนนี้ในคอมเมนต์ก็คือทุกคนเหมือนดูเหมือนโดนเอามือปิดตาหมดเลย
1: ใช่คุณผู้ชมทางบ้านรู้ไหมว่าใครชนะเนเน่ชนะหรือเปล่า
2: เฮ้ยพี่มันเป็นทุกที่เลยเว้ย
1: ทุกที
3: ่ใช่
2: มันเป็นทุกที่เว้ยว่าแบบ
1: ทั่วโลกอ่ะ
2: คือไม่สามารถดูได
1: ้ใช่โอ้โหหนักเลยเนี่ยสุดๆอ่ะ
2: เล่นกับใจมาก
1: ไปกับคาแบบคาตาเลยอ่ะครับผมนะเหมือนภาพไปเลยอ่ะนะดึงไปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ย
2: ได้ไหมอ่ะ
1: อยู่ดีก็แบบว่าเธอเราเลิกกันนะครับผมนะเหมือนบอกเลิกเลยนะฮะเอาล่ะลุ้นต่อแล้วกันเนาะ
2: ได้ป่ะ
1: นั่นน่ะดี
2: ได้ไหมอ่ะ
1: เฮ้ยมีใครรู้เปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะคุณผู้ชมบอกว่า
2: อะไรไม่ได้แล้วเวลาไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: เ
2: วลาเราไม่ได้แล้วใช่ป่ะทุกคนเวลารายการหมดแล้ว
1: เอาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องไปตามมันต่อแล้วกันเนาะก็เหมือนเราอะค้างคาค้างคืนไม่ว่า
2: เฮ้ยเขาบอกชนะแล้วเหรอ
1: ค้างคืนไม่ว่าค้างคาที่ไม่ชอบ
2: ในคอมเมนต์น่ะ
1: จริงเหรอออ
2: ฟฟิเชียลเป้าอะ
1: ชนะแล้วเหรอ
2: เขาบอกว่าในนี้แชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต
1: ์เฮ้ยดูจากไหนอะชนะแล้ว
2: ไม่ไม
3: ่มีคนสปอยแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนี่ย
2: อันนี้ยังไม่ออฟฟิเชียลนะ
1: จริงเหรอชนะ
2: แต่ในคอมเมนต์คือพิมพ์มาว่าในนี้ได้แชมป์แล้วแต่ยังไม่ออฟฟิเ
1: ช
2: ีย
1: ลแล้วเหรอจริงเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยเวลาหมดแล้วพี่ชาวต้องไปแล
1: ้
2: วว
1: ันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้8โมง10โมงวันนี้ไปงอบแฉ
2: เช้าเช้า
1: ชาวพุทธุลาวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอให้ได้แชมป์นะครับ
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
6: Hello.
5: คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานลง
8: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
9: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
10: กินน้องสปูน
6: Spoon
7: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
8: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
6: กินน้อ Spoon Spoon ขนมแมวเลียส Spoon Spoon กินน้อ Spoon Spoon ป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ Spoon ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อ Spoon กินน้อ Spoon
10: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนครบาลสั่งเด้ง5เสือโรงพักดินแดงเข้ากรุหลังมหาดไทยนำฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนย่านดินแดงยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: จากกรณีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ย่านดินแดงพร้อมเข้าจับกลุ่มเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนซึ่งมีชาวกัมพูชารวมอยู่ด้วยอีก2คนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสนดินแดงพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดเช้าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากสังกัดเดิมประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสนดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุรเดชานนท์รองผู้กำกับการสืบสวนสนดินแดงพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรป้องกันและปราบปรามสนดินแดงและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสืบสวนนครสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงตั้งแต่วันที่24กันยายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนข้อมูลสุขภาพวันนี้มีแนะนำการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อสุขภาพที่ดีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
5: คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมมีดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำที่ท่วมขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง 3. ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ4. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าลุยน้ำ 6. ป้องกันยุงกัดเช่นทาโลชั่นกันยุงหรือนอนในมุ้ง 7. รักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นล้างมือบ่อยๆหากอยู่ในที่แออัดหรือมีอาการป่วยเช่นไอจามมีน้ำมูกควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 8. ทำความสะอาดบริเวณบ้านให้โล่งและตรวจสอบบริเวณมุมอับของบ้านเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ 9. หากถูกสัตว์มีพิษกัดให้จดจำลักษณะสัตว์ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดจำกัดบริเวณที่ถูกกัดทั้งนี้หากอาการมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 14

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
4: 10โม

ก็ต้องยอมรับตรงๆกันนะคุณผู้ฟังครับว่าเช้านี้ยังไม่สามารถ move on จากน้องเนเน่ได้เลยนะครับยิ่งเห็นคลิปสั้นๆที่เขาตัดมาลงเป็นโมเมนต์ต่างๆโดยเฉพาะโมเมนต์ที่ประกาศว่าเนเน่แล้วก็ฟุบลงไปเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วขนลุกจริงๆนะครับเช้านี้มีแต่เรื่องราวดีๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากไปรษณีย์ไทยมีมาฝากกันนะครับส่งไกลไปเปิดโลกกับไปรษณีย์ไทยครับให้ส่วนลดส่งต่างประเทศสูงถึง 14.4% นะครับฉลองก้าวเข้าสู่144ปีไปรษณีย์ไทยสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Post Family อยู่แล้วหรือผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับสามารถใช้ส่วนลดได้เช่นกันครับเพียงแค่ใช้บริการ Courier Post Courier Post Plus DDP EMS Vo หรือว่า E-Packet นะครับแล้วก็มียอดใช้บริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปก็สามารถรับส่วนลดค่าส่งได้ทันทีเลยนะครับ 14.4% รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไม่ว่าจะส่งสินค้าหรือว่าส่งความคิดถึงให้คนไกลนะครับสามารถส่งได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านคุณเพราะไปรษณีย์ไทยเราทุ่มเททุกการส่งอย่างใส่ใจและเคียงข้างคนไทยเสมอมาด้วยหัวใจที่เชื่อว่าพัสดุเป็นมากกว่าแค่กล่องหนึ่งที่ผู้ส่งตั้งใจส่งให้ผู้รับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเราพาทุกคนรู้จักกับศาสตร์ MBTI นะครับทั้ง16บุคลิกนะครับมาดูกันหน่อยว่าคุณเป็นบุคลิกอะไรผ่านบททดสอบและก็แบบสอบถามนะครับเอาไว้เพื่อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้เราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราด้อยด้านนี้เราเด่นด้านนี้จะทำให้การทำงานของคุณสามารถราบรื่นยิ่งขึ้นได้นะครับไปติดตามย้อนหลังกันได้ใน YouTube Airtime ของเราสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสัปดาห์หน้าเจอกัน 20:00 ถึง 23:00 กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพฤหัสบดี
5: เหนื่อยกับงานเนี่ยยังพอทนแต่ถ้าเหนื่อยกับคนเนี่ยพอเลยค่ะหนูลาออก
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma และอาหารแมวคานิว่า
2: คุณทอมพุทโธครับเมื่อคืนนี้สายสุดท้ายเข้าใจเลยจริงๆคุณฟังเวลาที่เรากลัวอะไรสักอย่างนี่มันกลัวจริงๆนะครับคุณณสุนะครับโทรเข้ามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาก็คือบ้านของเขาเนี่ยข้างหลังมันเป็นป่าชื้นนะครับแล้วพอช่วงหน้าฝนเขียดมันเยอะมากแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่กลัวเขียดมากๆนะครับเสร็จแล้วพอบอกแฟนเนี่ยแฟนก็จะไปจัดการกับเขียดคืนนึงเนี่ยคุณฟังบางทีเป็น10ตัวก็มีเหมือนกันนะครับคุณณสุบอกว่าใจนึงเนี่ยก็กลัวบาปเหมือนกันแต่อีกใจนึงเนี่ยก็กลัวเขียดมากๆนะครับรับมือยังไงจะให้ย้ายบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับมีวิธีจัดการเขียดยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงมีวิธีจัดการกับความกลัวยังไงดีนะครับใครที่มีปัญหาว่ากลัวอะไรสักอย่างนึงอย่างผมเนี่ยเป็นคนกลัวจิ้งจกมากๆคุณผู้ฟังครับถ้ามีจิ้งจกอยู่ในห้องหรือว่าอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยผมไม่สามารถนอนหลับได้จริงๆนะฮะเข้าใจเลยไปฟังย้อนหลังกันได้นะคุณผู้ฟังสำหรับการจัดการกับอาการกลัวของตัวเองนะครับผ่านYouTube เอทามของเราพุทธพุทโธนะครับแล้วเดี๋ยวพุธหน้า 3:00 ถึง 5:00 พุธสุดท้ายของเดือนพุทธพุทธเทอราพิสต์นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสลิ่มต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่า
4: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับเราจะไม่แนะนำกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าให้เขามาแนะนำเพลงนี้กันแบบเต็มๆเลยนะครับนี่คือไม่มีวันหนึ่งงานจากเจมินายนะครับ 11:30 นวันนี้เดี๋ยวเจอกันเจมินาย

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
8: ก๊อบก๊อบ
7: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

ว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants

0: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ใครศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะเนเน่รอยอนสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แรกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ให้คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายการอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่น21ออกอากาศทาง NBC สหรัฐอเมริกาประกาศผลบทแชมป์ AGT เนเน่รอยอนคว้าแชมป์สำเร็จเจ้าตัวถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันไปเมื่อวานในรอบไฟนอลกับเพลง Seventeen Nation Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกแถมมียอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่ทะลุหลายล้านทั้งนี้ก่อนประกาศแชมป์ AGT ซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจกับการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับร็อกระดับตำนานลิคินบรักในเพลง The Emptiness Machine ผลงานเมื่อปี2024ทำเอาระดับตำนานเองก็ยังสุดทึ่งเนเน่ด้วยสำหรับรางวัลที่ผู้คว้าแชมป์ในรายการ America's Got Talent จะได้รับคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นๆขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะหารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ดีการเจรจาใกล้จบลงแล้วนายกรัฐมนตรีบอกได้ว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆก็มาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันเช่นนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่จะยืนอยู่บนขาของตนเองได้อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ขณะที่หน่วยทหารเกาะติดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามกับคุณณัฐชัยเหลมพลอยค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีทำให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลบู่ฝ้ายอำเภอประจันตคามพร้อมประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาคีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขณะเดียวกันหน่วยยังจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีรวมถึงตำบลหนองกี่บริเวณตลาดโคกอุดมและตำบลเมืองเก่าชุมชนตลาดเก่า100ปีอำเภอกบินบุรีเร่งยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันนี้หน่วยทหารยังคงติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมกำลังพลให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด เพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ Cable ครับ

0: สี่เพลงสบายสบายเปิดต้นชั่วโมงที่2มานะครับมี Your Candy จากพี่พิกฤตนะครับอยากรู้จักไม่รู้จบ Rooftop แล้วก็เมื่อคืนซีซั่น5เดอะพากินสันรวมไปถึงจำนนจากนนทนนด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคุณผู้ฟังวางแผนเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะครับ It's time to Vietjet ครับถึงเวลาเก็บกระเป๋าและออกเดินทางเปิดทริปใหม่โปรเลิศๆฉลองวันเกิดจาก Vietjet Thailand นะครับพบกับบัตรโดยสารราคาเริ่มต้น0บาทครับให้คุณบินได้คุ้มกว่าเดิมนะครับครอบคลุมทุกเส้นทางไม่ว่าจะอยากพักผ่อนในเมืองโปรดเปลี่ยนบรรยากาศช่วงปลายปีหรือว่าหาโอกาสไปสัมผัสจุดหมายใหม่ๆนะครับจัดทริปได้ตามสไตล์เลยใครที่กำลังรอจังหวะดีๆสำหรับออกเที่ยวครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะมากๆนะครับล็อกวันหยุดและชวนคนพิเศษไปด้วยกันได้เลยนะครับโปรโมชั่นเปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่23จนถึง28กันยายน2019นะครับเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะคุณผู้ฟัง23 24 25 26 27 28นะครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน69จนถึง30มิถุนายน2570นี่คือปีหน้าเลยนะครับจองผ่านเว็บไซต์ www.vietjetair.com จะไปกับเพื่อนครอบครัวหรือว่าออกเดินทางคนเดียวก็มีเวลาจัดแพลนได้ยาวๆนะครับไม่ต้องรีบเตรียมเช็ควันว่างนะครับเลือกจุดหมายที่อยากไปแล้วมองหาเที่ยวบินที่เหมาะกับคุณได้เลยนะครับราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเพราะฉะนั้นเจอดีลที่ใช่แล้วอย่าปล่อยผ่านนะครับจำวันเปิดขายให้ดีคุณผู้ฟังครับ23จนถึง28กันยายนนี้นะครับกับ Vietjet โปรโมชั่นตั๋ว0บาทสำหรับทุกเส้นทางที่ร่วมรายการครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cabin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: คืนนี้เจอกันนะครับอู๋และก็เซฟครับจากมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอย2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็2ทุ่ม40ใครที่อยากจะให้อู๋และก็เซฟโทรกลับไปเนี่ยคุณสามารถโทรมาลงทะเบียนตอน2ทุ่ม40ได้นะครับที่เบอร์02-665-8373ขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคัน
5: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
0: EFM on tour ครับรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกนะครับเรายกความสนุกไปบุกมหาวิทยาลัยรังสิตวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion นะครับขอบคุณด้วยครับสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: EFM 94 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคันนี้ว่า
4: อาหารแมวและสุนัขคันนี้ว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ผิวใสด้วยเดลลี่ทริปเปิลไมแอคทีฟสบู่เดลลี่ธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลลี่ธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ผิวใสด้วยเดลลี่ Triple May Active สบู่เดลลี่ธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลลี่ธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: 1 2 3 go
8: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับ Master ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
11: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
12: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
11: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
12: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
13: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อาคารคุณโป่ง X นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้อนรับคุณเจนและคุณพิมพ์เล็ก The Ghost นะครับรอติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อาคารคุณโป่ง X
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ11โมง32นาทีต้อนรับเจมินายสวัสดีเจมินายครับผม
4: แล้วอันนี้ผมต้องใส่ด้วยป่ะฮะ
1: ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเจมินายพี่ใส่คนเดียวก็ได้ฮะ
4: มันอยู่ข้างบน
1: อยากลองใส่ไหมใส่ไป
4: มันดูเป็นดีเจดี
1: ก็ได้ยินเสียงตัวเองนะเวลาใส่ไป1 2 3 4อย่างเงี้ย
4: 4 5 6 7 8
1: ได้ยินไหมได้ยินไหม
4: 6
1: 7 6 7ซะแล้วนะเจมินายนะอาจจะมีได้ฮะแฟนๆมารออยู่เพียบเลยทักทายแฟนๆหน่อยครับ
4: อ๋อนี่ไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจมินายนะครับจอมนอจะเจมินายครับ
1: ครับผมไม่เจอกันนานเหมือนกันนะเรา
4: ครับผม
1: สบายดีไหมฮะ
4: สบายไม่สบายดี
1: ไม่ค่อยสบายดีนะทำไมเสียงไมค์น้องเจมินายเบาจังเลยบอกพี่เบสให้หน่อยได้ไหมมาย
4: ังได้ยินอยู่ไหมฮะ
1: ทำไมเหมือนไม่ได้ยินในหูเลยเสียบสายผิดหรือเปล่ามาดูให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ
5: ที่บอก
1: โอเคได้ครับผม
4: ฮัลโหล
1: ใครได้ยินพิมพ์เข้ามาหน่อยนะแต่ว่าได้ยินชัดไม่ชัดนะทำไมเสียงในหูผมเหมือนไม่ค่อยได้ยินเสียบสายถูกใช่ไหม
4: แต่ผมได้ยินตัวเองอยู่นะ
1: ได้ยินอยู่ใช่ไหมฮะโอเคครับผมอ่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงซิงเกิลใหม่ของเจมินายนะครับผมช่วงนี้งานเยอะไหม
4: ช่วงนี้เหรอฮะช่วงนี้ก็เยอะฮะ
1: ครับ
4: ผมเริ่มเบิร์
1: น เริ่มเบิร์นแล้วนะ
4: แล้วช่วงนี้งานเยอะครับเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กที่มิ้งมาแล้วก็ไม่หยุดเลยฮะก็ทุกวันเลยฮะ
1: ทุกวันนะครับผมซึ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาด้วยชื่อเพลงว่าไม่มีวัน
4: ครับผม
1: อันนี้มาเป็นแบบแนวช้าๆหน่อย
4: ใช่ครับเป็นฟิลอกหักทิปฮะ
1: อกหักทิป
4: อกหักทิปเราไปทำเขาอกหักเราไปหักอกเขาก่
1: อ
4: นเราว่าอกหักทีหลังใช่ใช่เป็นฟิลนั้นฮะ
1: ก็คือจุดเริ่มต้นมาจากเรานี่แหละ
4: จุดเริ่มต้นมาจากเรา
1: ที่เราไปทำเขาอกหัก
4: ถูกต้อง
1: แล้วพอถึงเวลาที่เขาไปแล้วเรานี่แหละ
4: อกหักเองไม่น่าเลยไม่น่าเลย
1: นะซึ่งย้อนกลับไปซิงเกิลที่แล้วเนี่ย Dangerous นะ
4: Dangerous ฮะ
1: อันนั้นเนี่ยร้อนแรงแล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรนะจังหวะมีจังหวะเต้นมีจังหวะให้เราได้โยกย้ายกันพอปล่อยเพลงเร็วเสร็จแล้วเราปล่อยเพลงช้าต่อเนื่องเลย
4: โอ้นี่ไงเขาบอก
1: ทำไมเสียงเบาใช่รู้สึกว่าเสียงมันเบามากเลยมาก
4: ทำยังไงครับ
1: ตอนนี้คน
4: ได้ยินผม
6: อยู่ไหม
1: โอเคโอเค
6: โอ้ว้าว
5: ได้ยินชัด
1: โอเคได้ยินชัดแล้วชัดแล้วครับ
6: โอเคไหมทุกคนได้ยินไหมฮะ
1: ผิดที่ผมเองครับผมลืมเปิดไมค์ครับผมลืมเปิดไมค์ขอไปทุกคนด้วยนะฮะที่วุ่นวายกันหมดเลยผมลืมเปิดไมค์เองครับผมลืมเปิดไมค
6: ์โอเคแนะนำตัวใหม่
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ได้ยินแต่ได้ยินเบา
6: ครับผม
1: กลับมาถึงเพลงซิงเกิลล่าสุดของเรามาเป็นเพลงช้าทำไมถึงเลือกปล่อยเพลงช้าออกมาในช่วงนี
6: ้พอรู้สึกว่าล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเพลงเร็วไปก
1: ็
6: คือ Dangerous นี่แหละถ้าเรานับเป็นซิงเกิลนะฮะแต่ว่าถ้านับเป็น OST ก็คือล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเป็นแทนรักไปเนาะแต่ว่าคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบรู้สึกว่าเสียงเราอะเข
1: ้
6: ากับความเป็นเพลงช้ามากกว่าอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็ด้วยหลายๆอย่างด้วยคอนเสิร์ตด้วยนู่นนี่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะทำแค่เพลงช้ามันก็ไม่ได้
1: ใช่
6: ใช่ก็เลยแบบคือผมอ่ะส่วนตัวเป็นคนชอบดนตรีด้วย
1: ก็เลย
6: แบบเราลองทำหลายๆแนวดูซ
1: ึ่
6: งแนวนี้ออกมาก็จะเป็นแนวเพลงช้าฮะ
1: ครับผมนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันถึงจุดความหมายของเพลงว่าแบบทำเขา อกหักแล้วเราอกหักเองแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรอ่ะทำไมถึงแบบเนื้อหาที่ดึงออกมาทำเพลงนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงจ๊ะ
6: ผมแค่อยากแบบมีเพลงอกหักแบบที่มันไม่ได้คอมมอนจนเกินไปเพลงอกหักแบบปกติก็คือแบบโอ้ยอกหักจังเลยเสียใจแบบโดนทิ้งโดนนู่นนี
1: ่ชั้นเดียวมันชั้นเดียว
6: อันนี้มันแบบเอ้ยเราไปหักอกเขาก่อนดีกว่
1: า
6: แล้วเดี๋ยวเราค่อยอกหักทีหลัง
1: โอเค
6: แล้ว แล้วเขาค่อยมารู้สึกว่าเขาก็หักอกเราได้เหมือนกัน
1: โอเคเสมอกัน1-1
6: 1เสมอกัน1-1
1: เราเสมอกัน1-1อ๋อมันก็คือจะเป็น2ชั้นนะเราหักอกเขาก่อนโอเคแล้วเขาก็กลับมาหักอกเราเพราะว่าเราเป็นคนเริ่มต้นก่อนก็เสมอกัน1-1ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนี้นะฮะเนื้อเพลงเนี่ยได้ข่าวว่าเจมินายมีส่วนร่วมในการทำทำนองได้ใช่ไหมเพลงนี
6: ้ครับผมใช่ฮะก็จริงๆก็ร่วมทำกับพี่แกงกับพี่แอมครับผมอ๋อ
1: พี่แกงพี่แอม
6: ใช่ใช่ก็ทำด้วยกันนี่แหละแล้วก็เราก็ไปดูแบบพวกเมโลดี้อะไรพวกเนี้ยครับผม
1: ก็แบบว่ารีเควสเลยว่าแบบอยากได้ฟิลประมาณนี้อย่างเงี้ย
6: อย่างงี้อัดไปให้เขาฟังอะไรเงี้ยแล้วพี่แกงพี่แอมก็ไปแต่งต่อให้อะไรเงี้ยครับผมแบบใช้เนื้อเราเอ้ยไม่ใช่ใช้เนื้อของเขาอะไรเงี้ยโดยมีเมโลดี้เราอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมแล้วพอลองอัดเนื้อของพี่แอมพี่แกงบวกกับเมโลดี้ของเราแล้วพอเรามาลองฟังรอบแรกเพอร์เฟคเลยไหม
6: ชอบนะฮะชอบเลยแต่ก็มีเรียกว่าอะไรมีเวิร์กกันระหว่างตอนที่ทำอยู่ด้วยครับผมก็จริงๆเวิร์กกันอยู่ในห้อง
1: นี้เลยนะใช่ไหม
6: ข้างๆนี้เลยฮะ
1: ครับ
6: ใช่ใช่จริงๆเวิร์กอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็แบบเขาก็ให้เราดูว่าเนื้อตรงนี้เป็นอย่างนี้นะร้องอย่างนี้นะปรับตรงไหนดีไห
1: ม
6: เนื้อตรงนี้โอเคไหมเป็นแบบเพราะว่ายกตัวอย่างแล้วกันมันจะมีท่อนพรีฮุกแรกกับพรีฮุก2ซึ่งมันจะมีพาร์ทที่ไม่เหมือนกันฉันเข้าใจว่าคงต้องมีรอยร้าวจะเป็นพรีฮุกที่2แต่ว่าพรีฮุกแรกจะเป็นไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะทำยังไงก็มีรอยร้าวก็แบบเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนแบบจังหวะการเข้าเพลงอะไรคร
1: ับ โอ้การแบ่งคำเว้นวรรคจังหวะ
6: เว้นวรรคใช่ใช่ใช่ไหมคำว่าเว้นวรรค
1: การแบ่งคำเว้นวรรคนะครับ
6: ครับผม
1: ก็มาเวิร์กกันตรงนี้เลย
6: ตรงนี้เลย
1: สดๆเลยก็พออัดแล้วขออีกนิดนึงปรับอีกนิดนึงเปลี่ยนอีกนิดนึง
6: ใช่ฮะ
1: นะฮะ
6: จริงระหว่างอัดก็เปลี่ยนนู่นนี่อะไรไปเรื่อยอะครับผมก็แล้วแต่ฟีลลิ่ง
1: จนสุดท้ายก็มาเป็นดราฟสุดท้ายที่เราได้ยินแล้วก็ได้ฟังกันเนาะ
6: ใช่ครับผม
1: นะครับผมนะฮะกลับมาพูดถึงเรื่อง MV กันบ้างจะมีไหนครับ MV เพลงนี้เนี่ยได้ใครมาเล่น MV
6: ได้พี่โยเกิร์ตครับผม
1: ครับผมโยเกิร์ตไม่ได้จับจิ้งจกเหมือนที่แล้วนะที่เราจำได้ว่าเลือก MV จาก
6: เพราะว่าจับจิ้งจก
1: อ
6: ันนี้เลือก MV จากคนที่นั่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นเลย
1: โอเคอ
6: ่ะใช่คือตอนนั้นผมไปถ่ายโปรไฟล์ของ GM
1: ครับ
6: แล้วเขาก็ทักผมมาใน LINE พอดีว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่นู่นนี่ต้องเลือกนางเอกแล้วเดี๋ยวต้องมีไปทำเอ็มวีในอีก3วัน
1: ย้อนกลับไปเราก็นั่งมาแล้ว
6: เหมือนทำเอ็มวีโอเคพี่เป็นพี่
1: โอเคเป็นโยเกิร์ต
6: เราเพิ่งถ่ายเสร็จกันแล้วเพิ่งถ่ายจะกลับบ้านแล้วผมก็โอ้ยเหนื่อยจังเลยอุ้ยมีคนต้องถ่ายเอ็มวีเหรอเนี่ยเอาใครดีนะสนใจเล่นเอ็มวีไหมฮะ
1: อย่างนี้เลยเหรออ
6: ย่างนี้เลย
1: อย่างนี้เลยจังเลย
6: แล้วคือเราก็มีพูดคุยกันระหว่างที่เรานั่งอยู่แล้วแหละเราก็ถามเขาว่าชื่ออะไร
1: อ๋อตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยเหรอ
6: ไม่รู้จักคร
1: ับ อ๋อน้องโยเกิร์ตเหมือนเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมฮะ
6: เพิ่งเข้ามา
1: ใช่นะเป็นนักแสดงใหม่ของ GMMTV
6: ใช่ฮะ
1: นะฮะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยมีเสน่ห์เห็นแล้ว
6: คุณหน้าคุณตามาตั้งแต่เอาติ้งแล้วเจอตอนเอาติ้งอะไรเงี้ย
1: ครับผม
6: แต่เราก็ไม่ได้รู้จักแบบรู้จักไงเราก็ถามนี่เล่นซีรีส์อะไรอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วสนใจเล่น MV ไหม
1: เราตะล่อมหลอกถามเนี่ยเคยเล่นอะไรมาบ้างนี่ MV ไหม
6: MV ไหม MV ไหมอีก3วันไปไหม
1: ครับผมซึ่งน้องตอบตกลงไหม
6: ไปเลย
1: ตกลงเลยนะ
6: ก็แบบโอเคคนนี้แหละครับ
1: ก็เลยได้เป็นน้องโยเกิร์ตนะครับเป็นนักแสดงใหม่ของบ้าน GMMTV มาเล่น MVซิงเกิลชื่อว่าไม่มีวันของเจมินายเป็นไงบรรยากาศการถ่ายทำน้องโยเกิร์ตเจอกับพี่เจมินายครั้งแรก
6: เหมือนเราจะได้เจอหน้ากันแค่2ซีนเองฮะเราเจอกันน้อยมากเพราะว่าถ้าสังเกตมันจะมีแต่ซีนแบบซีนกึ่งๆเก๊กๆเศร้า
1: ๆมันเน้นอารมณ์อ่ะเนาะ
6: เน้นฟิล
1: ฟิลเรากึ่งๆดึงๆ
6: ได้เราก็ร้องกับฟ้าร้องกับอากาศไปไม่ค่อยได้ร้องกับนางเอกเท่าไหร่นางเอกเขาก็เศร้าของเขาไปเหมือนกันเมื่อเราเลิกกันแล้วไงมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขา
1: ชอบมากๆเลยนะโอเคแล้วก็เราก็พูดตรงๆนะก็ร้องกับฟ้าถ้าไม่มีวันนั้นแล้วก็หันหน้ามองฟ้ามองดินไป
6: ใช่ๆเขาก็แบบคือในซีนเขาก็จะเป็นแบบคนที่เอาเจกันนู่นนี่อะไรแก้วที่แตกไปอะไรเงี้ยมาประกอบใหม
1: ่อ๋อซิมโบลิกมันเป็นซิมโบลิก
6: ซิมโบลิกเราก็นั่งร้องเพลงกับฟ้ากับอากาศแบบโอ้เศร้าจังเลยไป
1: ครับ
6: ใช่ใช่ก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเท่าไหร่ครับมีหันมาเจอกันโป๊ะทีนึงแล้วก็ผมก็เลิกกอง
1: เลิกกองกลับบ้าน
6: ผมเลิกก่อนเขาอีก
1: โอเค
6: ก็เสร็จผมเสร็จก่อนเขาผมคิวเสร็จก่อนเขา
1: โอเค
6: เขาก็ ไปประกอบเลโก้ต่อ
1: ครับผมประกอบจักรันต่อเนาะ
6: ใช่ใช่ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เลย
1: ไม่แต่ว่าตัว MV มันก็สื่อออกมาค่อนข้างจะชัดเจนกับตัวเพลงเนาะ
6: ครับนี่นี่คู่เข่าด้วยคู่เข่าโอ้เศร้าจังเลยบอกเศร้าใหญ่ๆเศร้าใหญ่ๆร่วมกับบอก
1: เออนะดูคนละเรื่องกับตอนที่เรานั่งคุยกันเลยนะ MV ดูเศร้าแต่เรานั่งคุยกันตลกสนุกสนานเลยนะ
6: ตอนนั้นจริงๆก็เศร้าปอมฮะ
1: เขาเรียกว่าดึงอารมณ์เมทอด
6: acting
1: เมทอด acting ดึงอารมณ์ออกมาแล้วพอสุดท้ายแล้วท้ายสุดได้มาดู MV เป็นยังไงชอบใจไหม
6: ชอบฮะรู้สึกว่าเป็น MV ที่ปกติผมจะแบบส่วนใหญ่ MV ผมจะเป็นสตอรี่มากกว่านะจะเป็นแบบมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวนู่นนี่นั่นแต่นี้จะเป็นแบบฟิลเอสเตติกอันนี้ได้พี่แจ็คมากำกับ MV ฮะ
1: เมื่อกี้เห็นแจ็คด้วยแจ็คกี้
6: ใช่ไหมฮะพี่แจ็คกี้
1: มากำกับ MV ให้เลยเหรอ
6: คือเป็นทีมของพี่แจ็คอยู่แล้วครับ
1: เป็นโปรดักชันของเขา
6: เป็นโปรดักชันของพี่แจ็คใช่แล้วก็พี่แจ็คก็แบบแวะมาด้วยก่อนที่จะไปซ้อมคอนเสิร์ตด้วยกันเพราะว่าพี่แจ็คก็ไปเป็นเกสคอนเสิร์ตผมใช่ไหมแล้วหลังจากผมซ้อม MV เนี่ยพี่แจ็คก็ต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตกับผมเหมือนกัน
1: นี่คือเราดึงคนใกล้ตัวมาทำงานหมดเลยนะเราหันไปเห็นใครเราก็ดึงมาทำงานหมดเลยนะหันไปเห็นเมื่อกี้หันไปเห็นน้องอะไรนะน้องโยเกิร์ตก็บอกน้องโยเกิร์ตเล่น MV มั้ยหันไปหาพี่แจ็คไปกำกับ MV มั้ย
6: แล้วคนกำกับ MV ก็เป็นพี่อาร์ตี้ฮะพี่อาร์ตี้ที่เคยอยู่วงแบมก็เคยเรียนด้วยกันเหมือนกันข้างล่างตรงชั้นก่อนหน้านี้ที่มันจีโวคอลก็เรียนกันด้วยกันข้างล่างฮะ
1: ค่อนข้างจะเอา เป็นคนใกล้ชิดมาทำงาน
6: คนใกล้ชิด
1: นะฮะโอเคแต่ก็บรรยากาศก็สนุกสนานนะการทำงานนะครับ MV ออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวพูดถึงซิงเกิลนี้เป็นเพลงช้าซิงเกิลต่อไปของเราเนี่ยในปีนี้อีกประมาณ 3-4 เดือนจะหมดปีพอจะมีโอกาสได้ฟังเจมินัยสัก1เพลงไหม
6: มีครับ
1: มีแน่นอนนะ
6: ผมอยากทำครับ
1: อยากทำนะ
6: ใช่คือผมก็นั่นใช่ๆผมทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงจะได้ตามแบบที่ตัวเองอยากได้ไหม
1: ครับผม
6: ใช่เพราะว่าแบบพวกนู่นนี่มันอยากยูพูดไม่ได้ใช่ใช่ใช่
1: มันยังพูดไม่ได้โอเคไม่ว่าจะเร็วจะช้าหรือว่าจะเป็นบล็อกเป็นอะไรนะเราก็ยังพูดไม่ได
6: ้ทันในปลายปีนี้แน่นอน
1: โอเคนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอติดตามมากๆละครเวทีรักแห่งสยาม The Musical ตอนที่เปิดมาว่ารักแห่งสยามจะทำ The Musical ตื่นเต้นมากนะ
6: ครับ
1: เพราะเป็นหนังที่พี่รู้สึกว่าพี่ดูตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วพอจะได้มาเห็นเป็นมิวสิคัลแล้วพอเปิดนักแสดงออกมาเจมินายโฟร์ด
6: นะ
1: เป็นยังไงตอนครั้งแรกที่ติดต่อมาว่าเจมินายเดี๋ยวจะมี The Musical นะให้เราได้เล่นละครเวทีการรักแห่งสยามรู้สึกยังไงบ้าง
6: คือตอนแรกอะครับผมตอนแรกที่พี่ถาบอกมาว่าเดี๋ยวจะมีรักแห่งสยามนะผมไม่รู้จักว่ารักแห่งสยามคืออะไรใช่ไหมผมก็บอกอ๋อเป็นอะไรครับเขาบอกเดี๋ยวจะทำกลับมาเป็นแบบเวอร์ชันมิวสิคอลผมแบบโอ้หรอแล้วก็คือผมตอนแรกผมอะคือโฟร์ดรับเลยโฟร์ดชอบมากโฟร์ดอยากทำอยู่แล้ว
1: โฟร์ดเคยดู
6: คือโฟร์ดก็ไม่เคยดูครับแต่โฟร์ดอยากทำละครเวที
1: มิวสิคอล
6: ผมก็แบบผมกลัวตอนแรกเพราะละครเวทีมันดูเป็นอะไรที่ไกลตัวผมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันเราก็ไม่เคยดูละครเวทีแบบไม่เคยตั้งใจดูอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงตอนแรกเราก็เลยไม่ได้ตอบตกลงไปในทันทีแต่สรุปแล้วผมไปตอบตกลงตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นกินข้าวพี่ถาอยู่แล้วก็ตอบตกลงไปตอนที่คุยกับพี่ถาตอนอยู่ญี่ปุ่นว่าพี่ถาก็ถามว่าจะลองไปแคสไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลองดูไม่เสียหายอะไรเงี้ยเพราะโฟร์ดเอานะผมก็อ๋อรอฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองไปแคสดูก็ได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วจริงๆก็มีหลายคนมาแคสทั้งที่เป็นมีผมมีโฟร์ดใช่ไห
1: ม
6: แล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกอะไรเงี้ยก็ต้องแคสเหมือนกันแคสเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยู่ดีจับเลยนะจับพัดจับผูได้
1: จ
6: ับ
1: ผู
6: จับอะไร
1: แล้วประเด็น
6: จับพัดจับผูได้ฮะ
1: ประเด็นคือพอเป็นมิวสิคอลเนี่ยมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ใหม่เลยไหม
6: ใช่ครับผมเรียนภาษาใหม่เลย
1: ครับผมพอเราได้เข้าไปอยู่ในวงการของละครเวทีอ่ะมันยากมันง่ายขนาดไหน
6: มันยากทุกอย่างเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วก็มันเป็นการแสดงที่ปกติอ่ะผมจะเป็นคนที่แสดงแบบจากอินเนอร์แบบเรียกว่าอะไรนั่นแหละจากอินเนอร์เอาเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสู่เอาเตอร์อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแบบแสดงแบบใหญ่ๆแบบให้ คือปกติผมเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวอะไรเงี้ยไม่ค่อยเอ้ยผงผางฟุบฟับฟับอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ย
1: ฝันร้ายอินโทรเวิร์ตเลยอันเนี้ย
6: ใช่แล้วคือมันเป็นการร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องเพลงแบบที่ปกติผมร้องผมก็ร้องแบบลมๆอะไรเงี้ยอันนี้ต้องร้องแบบเต็มเสียงแบบฟุบลงไปถึงข้างคนดูอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นหลายรอบมากเมื่อวานผมไปงานมาผมไปถามพี่ไอ
1: ้
6: พี่ไอ้พี่ไอซ์พาริสครับ
1: พาริส
6: ไอซ์พาริส
1: เขาก็เคยเล่นละคร
6: เวที
1: นะรัชนาลัยเหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วก็เอิญก็เคยเล่นละครเวทีเหมือนกันก็ไปถามมาว่าเป็นยังไงบ้างพี่ไอซ์เขาบอกว่าไอ้เจมระวังตัวไว้มันหนักมาก
1: ๆ
6: ต้องทุ่มทั้งกายทั้งใจจริง
1: ๆเรื่องของบ็อกกิ้งเรื่องของการแสดงเรื่องของจำเนื้อร้องจำบทมันคืออีกหนึ่งศาสตร์ที่มันต้องซ้อมแล้วมันต้องทุ่มเทกับมันมากๆเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้นะครับละครเวทีรักแห่งสยาม The Musicalเปิดการแสดงเนี่ยวันที่11จนถึง25ธันวาคมนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะเดี๋ยวเรื่องของการบัตรเบิดเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ1นาทีแล้วเจมินายครับให้เจมินายแรปอัพให้หน่อยว่าจะฝากซิงเกิลไม่มีวันเนี่ยฟังได้ช่องทางไหนบ้างด
6: ู
1: มีช่องทางไหนบ้างแล้วก็ TikTok TikTok เนี่ยมีแผ่น2แผ่นเสียงอะไรให้เล่นไหมฝากได้เต็มที่เลยนะฮะ
6: นั่นแหละครับผมก็เพลงไม่มีวันนะครับของเจมินายจอมนอนะครับผมก็ฟังได้ที่ YouTube ของ Riser Music นะครับผมแล้วก็ Streaming Platform ต่างๆนานาได้ทั่วไปเลยเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เล่นโซเชียลหรือว่านู่นนี่ก็มีแผ่นเสียงแน่นอนทุกคนก็สามารถไปนั่งพึมพำได
1: ้
6: หรือว่าม
1: องฟ้ามองอากาศแล้วก็
6: มองฟ้ามองอากาศแล้วก็ใครเศร้าๆอยู่ก็สามารถร้องไห้ได้อะไรเงี้ย
1: ครับผม
6: ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับเพลงไม่มีวันนะครับผมรักทุกคนมากๆนะฮะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณเจมินายมากนะครับ
6: ครับผมฝากด้วยนะ
1: ครับผมลากันไปด้วยซิงเกิลล่าสุดของเพลงเจมินายครับนี่คือไม่มีวันจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: าเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆชอบความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: กินโนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post มาจากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
5: FM on tour พร้อม3 4
6: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
7: EFM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
6: อยกอยกยกยก
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว

0: วันลืมแต่ว่า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพร้อมจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ครอบครัวสจ.โต้งปราจีนลุ้นคำพิพากษาคดีฆาตกรรมหลังมีพยานเกือบ200ปากด้านทนายมั่นใจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคราบเขม่าวดินปืนมัดตัวผู้ก่อเหตุคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิ์สนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปลายปี2567โดยคดีมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยรวมเกือบ200ปากก่อนฟังคำพิพากษานางสาวนภาพัฒน์อัญชสานิชมนภรรยาของสจ.โต้งพร้อมครอบครัวและทนายความเดินทางมายังศาลโดยทนายระบุว่าฝ่ายผู้เสียหายมั่นใจในพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งผลตรวจคราบเขม่าวดินซึ่งเชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้สำหรับคดีนี้เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่11ธันวาคม2567โดยสจ.โต้งปราจีนบุรีลูกบุญธรรมและคนสนิทของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีถูกกลุ่มมือปืนซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรลุมยิงกว่า22นัดเสียชีวิตคาบ้านพักของโกธรขณะที่ครอบครัวยังคงเก็บศพไว้ที่วัดประกอบศรีมารามและยังจะไม่มีการจัดพิธีชาปนกิจจนกว่าคดีจะได้รับความยุติธรรมตามคำพิพากษาของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพรจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตพร้อมจ่ายสินใหม่ทดแทน 81,400 บาทรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเร่งสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้นักการเมืองหลายรายยังไม่ให้ความร่วมมือคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: ที่อาคารรัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมระบุว่าจากการติดตามที่ผ่านมายังพบมีบุคคลระดับสูงหลายรายทั้งในระดับรัฐมนตรีและอธิบดีบางกรมยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลคณะกรรมการจึงจำเป็นต้องเชิญบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับความคืบหน้าล่าสุดพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลสำคัญที่คณะกรรมการประสงค์จะสอบข้อเท็จจริงมากที่สุดนั่นคือนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งจนปัจจุบันยังไม่ได้รับความร่วมมือและยังไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญการประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจในฐานะมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการจัดสอบท้องถิ่นมาชี้แจงกรณีที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบสามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบได้อย่างไรก็ตามนายรังสิมันต์โรมยืนยันว่าขณะนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีการทุจริตการสอบเกิดขึ้นจริงจึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกมิติและจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อสรุปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
3: และเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา1นาทีปอพอแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดและยังมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง
6: คนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นนั้นก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
3: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
5: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: ความจริง MBI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
7: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้
8: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
6: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
9: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเมื่อตอนสายๆของเมื่อเช้านี้ครับคุณสุภาพร
2: ค
1: ่ะก็คือน้องเนเน่โรยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะครับได้เรียกว่าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับฤดูกาลที่21นะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยวัย16ปีนะครับจากจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งน้องยังเรียนอยู่ชั้นม.5 อยู่เลยครับที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับที่ได้รับข่าวดีนะครับตั้งแต่ติดตามมาในสมัยต่างๆนะครับที่มีการแข่งขันก็คอยติดตามกันนะครับว่าอนาคตน้องจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอรุณเดชวิกรมพระบรมราชินกนะครับผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยนะครับจากแพทย์และก็ประชาชนทั่วไปนะครับบอกว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับได้ขนานพระนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้นะครับว่าเป็นวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านนะครับได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และก็การสาธารณสุขของประเทศไทยมานะครับมาอย่างยาวนานเลยก็คือประมาณ12ปีด้วยกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนแพทย์และก็พัฒนาการในการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์นะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขนะครับเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศนะครับ
2: ค่ะสำหรับพิธีวันมหิดลเนี่ยก็เริ่มโดยสโมสร นักศึกษาแพทย์ศิริราชนะคะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาเมื่อวันที่27เมษายนปี2493ในวันที่24กันยายนปีเดียวกันค่ะสโมสร นักศึกษาแพทย์ศิริราชและนักศึกษาพยาบาลโดยการนำของนายบุญเริ่มสิงหเนศนายกสโมสร นักศึกษาแพทย์และนางสาวชายานปักกมกุลหัวหน้านักศึกษาพยาบาลนำนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลตั้งแถวนะคะตามถนนจักรพงษ์หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาจากนั้นหัวหน้านักศึกษาวางพวงมาลาแล้วผู้แทนนักศึกษาอ่านฉันทูลกระหม่อมสดุดีอศิรวาทซึ่งประพันธ์โดยนายภูเก็ตวาจานนท์หลังจากนั้นค่ะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียนและศาสตราจารย์นายแพทย์เติมบุญนาควางพวงมาลาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
1: ครับในเวลาต่อมานะครับก็มีงานอื่นๆประกอบอีกนะครับอย่างเช่นในระยะแรกนะครับก็มีการออกรายการสดุดีสมเด็จพระบรมราชินกนะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยนักศึกษาแพทย์และก็แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีการทำงานโยธานะครับในวันมหิดลต่อมานะครับเมื่อมีโทรทัศน์นะก็เริ่มจัดรายการโทรทัศน์วันมหิดลครับ
2: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลที่โรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยทีนี้มีวันสำคัญสำหรับเหล่าทหารหารกันบ้างนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันมหิดลแล้วก็ยังเป็นวันทหารราบด้วยนะครับ ก็คือ24กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบทั้งจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ทหารราบนะครับก็คือทหารที่ทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักนะครับของกองทัพบกและก็ของกองทัพไทยได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบมีภารกิจนะครับในการเข้าตีเข้าประชิดข้าศึกทำลายหรือว่าจับข้าศึกเป็นเฉลยและก็เข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนะครับก็คือว่าเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดเคลื่อนที่เร็วทั้งทางพื้นดินนะครับโดยใช้ยานรบทางพื้นดินแล้วก็ทางอากาศนะครับโดยอากาศยานในการที่จะลำเลียงพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบหรือว่าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะโดยในวันนี้นะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและนายพลเหล่าทหารราบค่ะที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะโดยพิธีเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะทางพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าราบนะคะแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการค่ะ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตการรับราชการนะครับกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของกองทัพบกนะเพราะว่าท่านนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเหล่าทหารราบนะครับถือว่าเป็นกำลังรบหลักของกองทัพในการรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตลอดจนพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สร้างความผาสุกให้กับประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรตินะครับที่พวกเรานะครับต่างมุ่งมั่นทุ่มเทและก็ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหลฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันจนปรากฏเป็นผลงานที่เชิดชูศักดิ์ศรีของเหล่าทหารราบแสดงให้ถึงการอุทิศตนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์นะครับให้กับหน่วยแล้วก็ของกองทัพบกเป็นอย่างมากครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะทางสถานีของเราค่ะก็มีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับวันทหารราบค่ะขอเชิญชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
0: ราบสมญาราชินีแห่งสนามรบทหารราบเป็นเหล่าทหารแนวหน้าที่ประจันบานกับข้าศึกในทุกสภาพภูมิประเทศมีความองอาจสง่างามในทุกสมรภูมิรบเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพบกและเป็นเหล่าทหารเหล่าแรกในประวัติศาสตร์สมัยโบราณคุณลักษณะสำคัญของทหารราบคือการรบภาคพื้นดินซึ่งสามารถส่งกำลังรบเข้าพื้นที่ได้ในทุกมิติทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเมื่อยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงมีความโดดเด่นในการเข้าตียึดครองหรือตั้งรับในพื้นที่ต่างๆและเป็นกำลังพลที่มีจำนวนมากที่สุดในกองทัพเน้นการใช้อาวุธประจำกายเข้าทำลายข้าศึกจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดตัวแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการทหารจะมีความก้าวหน้าไปมากหากแต่ทหารราบยังคงเป็นเหล่าทหารที่จำเป็นในการปฏิบัติการรบทุกสมรภูมิซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากเหล่าอื่นด้วยโดยทหารราบจะเป็นผู้ประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายของการรบจนได้รับสมญานามที่น่าภาคภูมิใจว่าราชินีแห่งสนามรบและเหตุแห่งการกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันทหารราบนั้นมีที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวันครบรอบวันสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กองพันทหารราบในรศ.111หรือปีพุทธศักราช2436จำนวน5กองพันและนับเป็นครั้งแรกที่กองทหารไทยได้รับพระราชทานธงประจำกองปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดหน่วยกองทัพบกในส่วนของกำลังรบได้บรรจุหน่วยระดับกองพลทหารราบทุกกองทัพภาคทั่วประเทศจำนวน10กองพลแบ่งออกเป็นภาคกลางกองทัพภาคที่1จำนวน4กองพลคือกองพลที่1รักษาพระองค์ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ตั้งอยู่ที่ค่ายพรหมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีกองพลทหารราบที่9ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีและกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพภาคที่2จำนวน2กองพลคือ องพลทหารราบที่3ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและกองพลทหารราบที่6ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัด101ภาคเหนือกองทัพภาคที่3จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่4ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกและกองพลทหารราบที่7ตั้งอยู่ที่ค่ายขุนเณรจังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้กองทัพภาคที่4จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่5ตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองพลทหารราบที่15ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังมีหน่วยสนับสนุนด้านการฝึกและการศึกษานั่นคือศูนย์การทหารราบตั้งอยู่ที่ค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบ้านของเหล่าทหารราบรวมถึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมและสร้างกำลังพลของเหล่าทหารราบเพื่อให้มีคุณลักษณะตรงตามที่กองทัพบกต้องการดังวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำทางทหารวิทยาการทันสมัยมีวิสัยทัศน์โดยมีสัญลักษณ์ประจำเหล่าทหารราบเป็นรูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุนสื่อถึงการปฏิบัติการเข้ายึดครองพื้นที่และการทำลายข้าศึกโดยการใช้อำนาจจากการยิงจากอาวุธประจำกายซึ่งนับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกำลังสำคัญเพื่อป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติไทยต่อไปข้าคือทหารราบถือปืนติดดาบปราบอาริรัน24กันยายนวันทหารราบ
2: ค่ะขอบคุณคุณณัฐามากๆเลยนะคะที่ได้ผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาให้เราได้รับชมรับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยสำหรับภาคใต้เองมีฝนตกหนักค่ะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนะคะที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: นะครับก็สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณประเทศกัมพูชาก็จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีกำลังอ่อนลงครับ
2: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของเรือเล็กค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับก็ทางรัฐบาลก็มีการประชุมนะครับสั่งการนะครับโดยเมื่อวานนี้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เป็นประธานประชุมนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็คณะทำงานโดยที่ประชุมนะครับได้เน้นการเฝ้าระวังนะครับการแจ้งเตือนและก็ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่เสี่ยงโดยมีข้อสั่งการสำคัญนะครับ8ประเด็นด้วยกันครับ
2: ค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประสานข้อมูลปริมาณน้ำและทิศทางมวลน้ำพร้อมบริหารการเปิดปิดประตูระบายน้ำอย่างเหมาะสมค่ะข้อที่2นั่นก็คือแจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วนะคะแล้วก็แม่นยำโดยเป็นการใช้เซลล์บอดแคสต์และทุกช่องทางพร้อมกับคำแนะนำที่ประชาชนปฏิบัติได้ทันทีด้วยข้อที่3เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24 4ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สำหรับภารกิจช่วยเหลือและอพยพค่ะข้อที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะขออภัยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันและเชิงเขาพร้อมเตรียมแผนอพยพค่ะ
1: ข้อที่5นะครับให้เข้มงวดพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงภัยโดยอาจจะปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ห้ามเข้าพื้นที่นะครับเมื่อมีความเสี่ยงข้อที่6นะครับเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการด้านสาธารณสุขข้อที่7นะครับเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกแล้วก็ข้อที่8นะครับเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยานะครับเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะครับซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะครับเข้าร่วมประชุมครับ
2: ค่ะโดยทางด้านของสระบุรีเองนะคะก็เร่งเตรียมพร้อมโดยสำนักงานปภ.จังหวัดสระบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะโดยทางด้านของนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กอำเภอหนองแซงและอำเภอเมืองสระบุรีนะคะพร้อมกับมีการกำชับไปถึงนายอำเภอเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้ค่ะให้มีการประสานหน่วยทหารด้วยเมื่อจำเป็นแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่จัดทำแผนที่เส้นทางน้ำระหว่างอำเภอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: นะครับกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับจึงมีการสั่งการและก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับเริ่มที่ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่16นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ได้เป็นประธานนะครับในการตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นะครับหน่วยก็ได้บูรณาการแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็สามารถที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบครับ
2: ค่ะทางด้านของกรมทหารราบที่6นะคะก็จัดกำลังพลจำนวน30นายนะคะดำเนินการซักซ้อมการตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31นะคะก็จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน15นายและยุทโธปกรณ์นะคะลงพื้นที่รับผิดชอบอำเภอลาดยาวค่ะเข้าพบทางด้านของปลัดอำเภอลาดยาวเพื่อที่จะประสานหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลหนองนมวัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยได้ดำเนินการกอกกระสอบทรายจำนวน600กระสอบค่ะเพื่อป้องกันนะคะน้ำทะลักแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงและมอบสิ่งของน้ำดื่มสำหรับใช้อุปโภคและที่ใช้บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ามว่าฝนไหมเมื่อคืนที่ตกหนักเลยครับนอนฟังเสียงฝนเพลินนะครับมาช่วงนี้นะครับมาดูกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตนะครับตามโครงการ10ล้านหยดทศวรรษทศมินเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานภาค3นะครับก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม4กิจกรรมด้วยกันได้ปริมาณโลหิตนะครับจำนวน 6,900 ซีซีนะครับโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานของกองพลฐานราบที่4โดยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่14ก็ได้บริจาคโลหิตนะครับช่วยเหลือนางสาวกรวิกาตองเตนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้บริปริมาณโลหิตนะครับ 1,844 ครับ
1: ค่ะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่4นะคะโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ค่ะบริจาคโลหิตช่วยเหลือนายวรพจน์ทรงวิเศษนะคะที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ปริมาณโลหิตค่ะจำนวน900ซีซีด้วยกันทางด้านของจิตอาสาของหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7นะคะก็บริจาคโลหิตช่วยเหลือนายภูเบศพวงแก้วค่ะที่สภากาชาดบริจาคโลหิตแห่งที่10นะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 3,150 ซีซีด้วยกันและทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37บริจาคโลหิตให้กับศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยทวียนสาขาแม่กลอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้ปริมาณโลหิตจำนวน 1,050 ซีซีค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างนะครับทางด้านพันเอกหญิงนุสราวรพัทราธรนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้แถลงนะครับว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้รับทราบถึงความคืบหน้านะครับของการรับสมัครพลทหารอาสาซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนนะครับรวม13วันคาดว่ายอดผู้สมัครนะครับก็ประมาณ 10,000 คนเพราะว่าเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานยอดเข้ามาเป็นตัวเลขก็คือ 9,607 คนแล้วนะครับซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้สร้างการรับรู้และก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวนะครับจะสิ้นสุดวันรับสมัครก็คือ24มกราคม2570โดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าของการรับสมัครไว้นะครับก็คือ 25,000 คนพร้อมกับย้ำนะครับ4โอกาสที่จะได้มอบให้กับผู้เข้าสมัครเป็นพลทหารอาสาได้แก่ค่าตอบแทนนะครับประกอบด้วยเงินเดือนนะครับ 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วก็ประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะครับก็ยังให้โอกาสฝึกในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU ร่วมกันค่ะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพนะคะสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้ในสัญญาจ้าง4ปีค่ะยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งใน10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงค่ะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยจะต้องมาจากพลทหารอาสา 100% เพราะจะได้คนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อนะคะแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากเอกชนด้วยค่ะ
0: พร้อมกันนั้นนะครับยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆนะครับที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าแล้วก็มีคะแนนพิเศษนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจแล้วก็ภายใต้สัญญาจ้าง4ปีก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะลาออกได้นะครับเมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีโดยไม่เสียสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตนะครับให้กับผู้สมัครทั้งนี้นะครับกระทรวงกลาโหมก็จะจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวนะครับโดยจะร่วมกับกระทรวงดีอีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและก็การศึกษาคาดว่าจะใช้พื้นที่สยามสแควร์นะครับในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่การเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำโดยพลตรีเอกนัทนาคเหล็กเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนางสาวธนิมรัตน์แก้วธนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรมศิลปากรสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามสถานีตำรวจนครบาลพระบรมมหาราชวังดำเนินการสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะ
0: นะครับแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมออกแบบแล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์นะครับจุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับโดยได้จัดที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาสังพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายประชาชนได้เข้าร่วมพร้อมกับสาธิตนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์ปริศนาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดทางนี้ก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้นำไปขยายผลนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนนะครับที่จะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรทางด้านของนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัยยากจนตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ประจำปี2569โดยมีทางด้านของนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดค่ะ
0: ครับโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายใต้มนิฐานก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นการส่งเสริมรากฐานนะครับสุขอนามัยและก็โภชนาการที่ดีแก่แม่และเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยโดยทั้งหน่วยนะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระสนนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยการดำเนินงานนะครับก็เรียกว่าชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรนะครับได้ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้เรียกว่าได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรครับ
1: ค่ะซึ่งการส่งมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมาย3พื้นที่ด้วยกันก็จะมี3อำเภอค่ะก็คืออำเภอไทยเจริญอำเภอกุดชุมและอำเภอเลิงนกทารวมจำนวน16ครอบครัวซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยิ้มนะคะมีรอยยิ้ม
0: ครับก็คือทางรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตนะครับของเด็กและก็เยาวชนต่อไปครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาทรัมป์ต้อนรับที่สนามบินเชื่อมั่นจีนสหรัฐสามารถหาแนวทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยตนเองถึงบันไดเครื่องบินที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดูใกล้กรุงวอชิงตันเริ่มด้วยการเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันมีพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีวงบริดูรยางทหารบรรเลงเพลงของทั้ง2ประเทศและเครื่องบินทิ้นระเบิด B1 บินเหนือพื้นที่พิธีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่ผู้นำสหรัฐเดินทางมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยตนเองถึงสนามบินเพราะโดยปกติผู้นำสหรัฐจะรออยู่ที่ทำเนียบขาวเป็นธรรมเนียมโดยทรัมป์กล่าวว่าการต้อนรับครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแม้ก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงไม่ได้ให้การต้อนรับเขาที่สนามบินด้วยตนเองระหว่างการเดินทางเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นคู่แข่งพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีเร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังประชาชนยังเสียหายต่อเนื่องคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายกรจติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้3สดด้วยวาจาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังเคยตั้งกระทู้ในประเด็นนี้เมื่อประมาณ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนขณะที่ประชาชนยังได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยนายกรอ้างข้อมูลตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่ามีประชาชนแจ้งความคดีถูกหลอกลวงทางสแกมเมอร์แล้วประมาณ1,300,000คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า120,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่ากระบวนการฟอกเงินของสแกมเมอร์ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบเศรษฐกิจไทยได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยจึงต้องเร่งตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีที่สหรัฐเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลและนิติบุคคลรวม28รายโดยมีคนไทยอยู่ในรายชื่อ1รายซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยระบุว่าหากสหรัฐขอความร่วมมือมายังประเทศไทยรัฐบาลจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนและให้ความร่วมมืออย่างไรโดยนายกรยังถามถึงการทำงานของกรต.โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุนเข่าและการฟอกเงินในตลาดทุนรวมถึงการคัดเลือกประธานกรต.คนใหม่โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สมัครมีประวัติเกี่ยวข้องกับการลงนาม MOU กับกลุ่มทุนที่ถูกตั้งข้อสงสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างไรโดยย้ำว่าการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญในกรต.ต้องพิจารณาประวัติการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นผลประโยชน์ซับซ้อนอย่างรอบคอบนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: DSI ส่งสำนวน Forex ให้อัยการพิเศษพ่วงฟิล์มรัฐภูมิและภาวุฒนักการเมืองกับผู้ต้องหารวม34รายทั้ง2คนมั่นใจพยานหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน17ลัง102แฟ้มกว่า 40,000 แผ่นส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยมีผู้ต้องหา34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลอีก24รายพร้อมมีความเห็นสั่งฟ้องหลายข้อหาทั้งร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินในจำนวนนี้มีนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มและนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยฟิล์มรัฐภูมิและนายภาวุฒิเดินทางมาพร้อมทนายเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอโดยฟิล์มรัฐภูมิยืนยันไม่กังวลเพราะส่งพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วและพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ขณะที่นายภาวุฒิมั่นใจและยืนยันไม่ได้ให้บริการฟอร์เรสหรือหลอกลวงประชาชนส่วนประเด็นเส้นทางการเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงกับนายภาวุฒิเจ้าตัวยืนยันมีคำตอบและหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมระบุว่าการเทรดทองคำกับบริษัท QRS Global เป็นการซื้อขายตามปกติและมั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
13: Number 16

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีชาว EFM ค่ะชาวแก๊งบ่ายโมงด้วยนะคะดีเจแนนรัชดามาทักทายกันแล้วนะคะวันนี้มีหนึ่งข้อความทักทายมาแล้วว่าเฮ้ยเมื่อเช้ายังสดใสอยู่ดีๆเลยแป๊บๆฝนมาแล้วจ้าตักผ้าวนไปไม่แห้งสักทีเนาะความทุกข์ของ Gen Y อ่ะเนาะก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกนอกจากเรื่องสุขภาพคอบ่าไหล่ก็เรื่องตากผ้าไม่แห้งเพราะว่าฝนไม่หยุดตกสักทีนะคะวันนี้นอกจากเรื่องของฟ้าฝนแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือน้องเนเน่รอยัลนะคะที่ตอนนี้หลายคนก็รู้แล้วแหละว่าน้องคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์จากรายการนี้แล้วก็รับเงินรางวัล$1,000,000โหเอาจริงนะเงินรางวัลมันก็ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าความภาคภูมิใจที่นันเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องตั้งแต่รอบที่น้องเริ่มสร้างชื่อกับเพลงซอมบี้ในรอบนั้นที่เอาไปร้องใช่ไหมคะจนถึงเนี่ยรอบไฟนอลสุดท้ายที่ปล่อยพลังในเพลง Seven Nation Army ของThe White Stripes นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นความภาคภูมิใจนะนันเข้าไปดูคอมเมนต์ในโชว์เต็มๆย้อนหลังนะคะก็มีจริงๆนอกจากคนไทยแล้วก็ยังมีคนจากหลากหลายชาตินะเขาเข้ามานะคะอย่างมีคนนึงเขาบอกว่าเขาเป็นคนอเมริกันเขาเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยได้32โหวตไปจากฉันแล้วก็ครอบครัวของฉันแล้วก็บอกคนไทยเลยนะว่าจริงๆตอนนี้เน่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ลูกสาวของคุณเฉพาะคนไทยต่อไปเพราะว่าเขาคือลูกสาวของคนทั้งโลกแล้วตอนนี้โอ้ยสุดยอดเนาะสุดยอดมากๆเลยขนลุกไปกับน้องด้วยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแต่นั้นเชื่อว่าความภาคภูมิใจที่ได้เห็นหนึ่งคนที่มาจากประเทศไทยแล้วไปชนะในเวทีใหญ่ระดับนั้นเนี่ยมันมากมายจริงๆพอจะทำให้บ่ายนี้สดใสขึ้นมาได้บ้าง
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma และอาหารแมวคานิว่า
1: อ่ะเรื่องราวของการแชร์โพสต์ต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องของเจเนอเรชันแกปหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นเรื่องความคิดเห็นของแต่ละคนที่อาจจะมีมุมมองของแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันก็เลยอาจจะเกิดเป็นดราม่าขึ้นได้นะคะคุณวิเวียนอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่ตัวเองเขาแชร์ลงใน IG มันเป็นเรื่องไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าตอนนี้มันมีโค้ดในโซเชียลพูดประมาณว่า Gen Y เนี่ยนะเป็นเจนที่ปัญญาอ่อนที่สุดแล้วแล้วคุณวิเวียนเนี่ยก็พิมพ์แคปชั่นกำกับไว้ว่าจากใจจริงจังจอมแก่นฟิลแบบเซลล์ตัวเองเพราะว่าตัวเองก็คือคน Gen Y เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีพี่ที่ทำงานที่ Gen ประมาณ Y แต่คาบเกี่ยว X ทักมาบอกว่าวิเวียนลบซะนะมันดูไม่ดีเลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่โอเคเอาก็คือนั้นว่าในมุมของคนที่เขาไม่ได้เล่นโซเชียลบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนไปว่าเขาก็ได้สำหรับประโยคนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครที่ติดโซเชียลอ่ะก็จะรู้เลยว่าไอ้ประโยคนี้เหมือนเขาทำมาแซวเจนวายที่เราเติบโตมากับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันดูไม่ได้จริงจังเอาซะเลยอะไรอย่างเช่นรายการแบบสาระแดโชมันก็เลยทำให้เจนเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กอะไรแบบนี้นะคะก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ๆเมื่อคืนนี้ในพูดทอพูดโทนั่นเองกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเด่นมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookies is Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย Denma คุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookies is Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีหนูอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่หนูเป็นคนที่ใช้เงินเก่งที่สุดเลยค่ะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
5: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
6: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
4: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
5: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
8: ขชาพาพาไปมู
9: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมแม่ตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะคุยกับ MBTI Practitioner คุณเบลคุณอาจาก Beru Arni Channel นั่นเองนะคะก็ศาสตร์ของศาสตร์สุดีก็ศาสตร์เฉยเลยศาสตร์ของ MBTI เนี่ยมันก็คือการที่เราทำแบบทดสอบแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะบุคลิกภาพเราเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งใครที่ยังงงๆอยู่ว่า ENINTPFP มันหมายถึงอะไรนะซึ่งในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเนี่ยก็มีบอกอย่างย่อๆเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่พร้อมจะทำแบบทดสอบเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันยาวมากแบบทดสอบอ่ะมันหลายคำถามมากคุณผู้ฟังจริงๆฟังแค่ย่อๆเนี่ยมันก็อาจจะจำแนกได้คร่าวๆแล้วนะว่าเราน่าจะเป็นไทป์ไหนนะประมาณว่าอาจจะก้ำกึ่งระหว่างไทป์นี้กับไทป์นี้ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าจริงๆฟังไว้เพลินๆก็ได้นี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะนิวรีลีสชั่วโมงนี้เป็นงานจากเดอะจีค่ะครั้งนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลสำหรับคนที่ยังรักนะแต่ว่าไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะเพลงที่เล่าความถึงความสัมพันธ์ที่เฮ้ยความรักมันยังอยู่นะแต่ไอความฝันเป้าหมายแล้วก็เส้นทางของคน2คนเนี่ยมันค่อยๆห่างออกจากกันไปไม่ได้มีตัวร้ายในเรื่องนี้ไม่ได้มีการนอกใจไม่ได้โทษใครเลยแล้วก็การบอกลาที่ดีที่สุดบางครั้งมันก็คือการที่เราเก็บช่วงเวลาที่สวยงามเอาไว้นะคะนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเจ็บแต่จบจากเดอะจีค่ะ
4: ก่อนที่เธอจะเดินไปพบใคร

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะคุณผู้ฟังเขาแชร์มาบอกว่าเอาจริงๆนะทุกวันนี้อายุ38แล้วยังไล่เก็บสะสมคิตตี้แก๊งซาริโออยู่เลยที่แหละเจนวายของแท้ก็จริงๆมันไม่ได้มีใครมากำหนดเนาะคุณผู้ฟังว่าการทำแบบนี้มันอาจจะทำให้เราดูไม่โตเหรอบางทีมันอาจจะเป็นกิจกรรมยามว่างหรือว่างานอดิเรกที่เราเก็บเอาไว้ฮีลใจตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของ MBTI ก็มีผู้ฟังแชร์มาเหมือนกันว่าเขาเป็น type ESFJ ค่ะESFJ ใช่ไหมที่แนนฟังใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรมาE เนี่ยก็คือ extrovert เนาะS นี่คือเป็นเรื่อง sensing ชอบอะไรที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรม F คือการใช้หัวใจให้คุณค่ากับเรื่องของคุณค่าภายในแล้วก็J คือชอบอะไรที่เป็น schedule หรือว่าต้องมีแพลนเป็นสไตล์การใช้ชีวิตโอ้เนี่ยพอเรารู้ตัวย่อของเรารู้ความหมายของตัวย่อแต่ละตัวอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเหมือนมองภาพกว้างๆรวมๆได้ง่ายขึ้นนะคะแน่น่ะเคยทำครั้งแรกเลยนั้นได้ INTP แล้วพอผ่านไปสักแบบ3เดือน6เดือนเอ๊ะทำไมเราได้เป็น INFP ก็เลยอ๋อมารู้ว่าตัว T กับตัว F เนี่ยมันคือเรื่องของการตัดสินใจถ้าเป็นตัว T อ่ะจะเป็นคนที่ใช้หัวสมองหรือว่าใช้ลอจิกตรรกะเหตุผลในการตัดสินใจแต่ว่าถ้าเป็นตัว F เนี่ยก็จะใช้หัวใจในการตัดสินใจก็เลยอ๋อบางทีบางเรื่องเราคงเป็นตัว T ละมั้งคงใช้ตรรกะแต่ว่าบางเรื่องหรือบางช่วงเวลาของชีวิตมันอาจจะเป็นตัว F ที่เราใช้หัวใจตัดสินก็ได้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆชั่วความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber.
2: Number 6.
3: แสงแรกองศาทิศทัศน์

0: ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
4: ๆ EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายโย
5: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือที่อับปางกลางทะเลและศาลสั่งประหารชีวิต4จำเลยคดีลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอสายบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
10: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ
7: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตกลุ่มก่อความรุนแรง4รายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทำให้ประชาชนเสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ3นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
9: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายน2565ซึ่งส่งผลให้นายนาวีปมลเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายโดยคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีจำเลย4รายได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง4รายแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงและกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวและให้อยู่ระหว่างการควบคุมเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ต่อไปทั้งมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
8: ไปต่อที่กองทัพเรือเร่งค้นหาลูกเรือสอกาญจนาวารี888ไม่พบผู้ติดค้างในซากเรือพร้อมขยายพื้นที่ค้นหาตามกระแสน้ำคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23กันยายน2569ทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการทีมกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและนักดำน้ำอาสากู้ภัยเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ทีมนักประดาน้ำได้ลงสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางรวมทั้งตรวจค้นบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดผลการตรวจไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่เหลืออาจจะลอยออกไปจากจุดเกิดเหตุตามทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทัพเรือภาคที่1จึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อมูลวิเคราะห์จากระบบซาแมปของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนซึ่งให้ข้อมูลตำบลที่เกิดเหตุกระแสลมกระแสน้ำและระยะเวลาที่ผ่านไปเพื่อคาดการทิศทางการลอยและกำหนดพื้นที่ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุดพร้อมกันนี้ได้ประสานเครือข่ายเรือประมงและเรือต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในทะเลให้ร่วมเฝ้าตรวจและช่วยค้นหาหากพบเห็นวัตถุบุคคลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องขอให้แจ้งหน่วยงานของกองทัพเรือหรือสอนชนโดยทันทีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: กันยายนวันมหิดล
1: เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะกลับมาอยู่ในชั่วโมงที่2นะคะกับ DJ Nanในชีวิตการเป็นดีเจเนี่ยก็เคยได้รับข้อความมากมายนะคะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วก็มีขอกำลังใจจากเรื่องต่างๆที่อาจจะเจอในชีวิตอาจจะขอกำลังใจเรื่องงานบ้างเรื่องสุขภาพเรื่องความรักบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นสถิติอันใหม่ที่เนี่ยต้องบันทึกไว้เลยนะคะสำหรับชีวิตการเป็นดีเจเพราะว่ามีผู้ฟังขอกำลังใจเนื่องจากวันนี้เป็นวันนั้นของเดือนเราเข้าใจนะเวลาเป็นประจำเดือนเนี่ยมันทรมานจริงๆคุณผู้ฟังคือไอ้ระดับความเจ็บของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันระดับความปวดบางคนก็โชคดีไม่ปวดท้องเลยบางคนก็ปวดมากปวดเหมือนจะตายเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าเป็นไปได้หาเวลาพักได้เนี่ยก็ควรจะพักผ่อนไม่ควรจะทำกิจกรรมอะไรที่มันหนักหนานะก็อะไรเบาๆอย่างเช่นแบบนอนพักนั่งพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันทำอะไรไม่ได้คุณฟังได้แค่รอให้มันผ่านไปก็เป็นกำลังใจให้จับมือให้ผ่านไอ้วัน2วันแรกได้ก่อนเพราะว่าอย่างของแนนเองนั้นว่าประมาณ2วันแรกเนี่ยจะหนักที่สุดแต่ว่าหลังจากนั้นพอผ่านไปได้แล้วมันชิลแล้วชิลเสร็จเดือนนึงกลับมาเป็นใหม่ไม่ช่วยเลยใช่ไหมที่ให้กำลังใจมาทั้งหมด

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะหลังจากต้นชั่วโมงเราส่งกำลังใจกันไปนะคะสำหรับคนที่ต้องเผชิญกับประจันเบือนนะคะที่ขอกำลังใจมาพร้อมกับเพลย์ลิสต์หนึ่งเพลย์ลิสต์เต็มๆฮิวใจก็มีอัปเดตบอกว่าตลกตัวเองค่ะแต่เมื่อวานมาวันแรกร้องไห้เลยค่ะคุณแนนแถมหาเรื่องทะเลาะกับแฟนอีกสุดท้ายไปง้อเขาโหยน่าสงสารมากน่าสงสารแฟนคุณพี่มากอยู่ดีๆก็โดนชวนทะเลาะซะอย่างนั้นถ้าใครกำลังอยู่ในช่วงหม่นหมองนะแนะนำให้ไปหาคลิปนี้ดูเมื่อกี้นั่นดูแล้วขำก๊ากออกมาเลยคุณฟังน่าจะมีบางคนเห็นแล้วแหละเป็นคลิปคุณแม่นะคะแล้วก็มีน้องผู้ชายชื่อว่าน้องเพอร์คินน้องอายุ3ขวบนะคุณแม่ก็อุ้มน้องไว้บนตักแล้วคุณแม่ก็กำลังกินกุช่ายอยู่นะคะปรากฏว่าน้องร้องไห้หนักมากแล้วน้องก็ฟูมฟายแล้วน้องก็ชี้ไปที่กุช่ายที่คุณแม่กินเนี่ยบอกว่ากบมันคือกบน้องบอกว่ากบไม่รอดกบเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหเอ็นดูคุณฟังเราร้องไห้แบบเป็นจริงเป็นจังมากนะคะซึ่งทางไทยรัฐเนี่ยเขาก็มีไปสัมภาษณ์คุณแม่ด้วยคุณแม่บอกว่าจริงๆอ่ะน้องไม่เคยเห็นกบตัวเป็นๆแต่ว่าที่บ้านเนี่ยจะมีอึ่งอ่างกับคางคกที่มันจะมาตอนที่ฝนตกบ้างแล้วน้องก็เหมือนอาจจะจินตนาการไปเองอาจจะดูจากการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ากบมันเห็นเป็นก้อนกลมๆสีเขียวๆเนาะก็เลยคิดว่ากุช่ายเนี่ยมันคือกบเอ็นดูมากเลยคุณฟังแล้วน้องร้องไห้เหมือนจะขาดใจเลยอ่ะและไอเราเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่รู้นะเวลาเห็นเด็กร้องไห้เรามีความสุขมากเลยซึ่งอันนี้ไม่ดีนะไม่ใช่แค่น้องเพอร์คินนะคือเราน่าจะเอ็นดูในความไร้เดียงสาของน้องแหละแต่ถ้าเทียบกับหลานตัวเองเนี่ยทำไมไม่รู้เวลาหลานร้องไห้แล้วรู้สึกเราหัวเราะได้เต็มปอด
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: คืนนี้นะคะ EFM Fandom Live เปิดสตูต้อนรับอู่อู่เซฟจากซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยเจอกันนะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคัน
6: ถ
3: ู
6: กใจคนรู้ใจแมวคานิวา
1: พรุ่งนี้แล้วแหละสำหรับ EFM on tour นะคะที่สุดท้ายของปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวรอติดตามก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกแต่ว่าปีนี้เราจะไปปิดท้ายกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogie Lion นั่นเองนะคะน้องๆที่มรังสิตนี่เตรียมตัวได้เลยตอนนี้วอร์มคอรอไปร้องไปโดดหน้าเวทีกันได้ร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quake ค่ะเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรราแม่กุหลาบกินหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหา าคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
7: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย .156
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: ไอคอนกลุ่มโป
4: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
5: นั่นคือ
4: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารหน้านะคะอังคารคูปอง X นะคะเราจะได้ฟังเรื่องผีจากคุณเจนแล้วก็คุณพิมพ์เล็ก The Ghost นั่นเองส่วนวันอังคารที่ผ่านมาใครยังไม่ได้ฟังคุณพอสมเพาเล่าเรื่องนะคะก็ย้อนหลังกันได้มาถึง3เรื่องเลยซึ่ง3เรื่องนี้มันก็มีความต่อเนื่องกันนะมีชื่อเรื่องงานวิจัยที่ไม่จบนะคะทฤษฎีสีเลือดแล้วก็เคมีที่ล้มเหลวด้วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องคุณพอสมเพาก็คือเกิดขึ้นกับคนคนเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันคนละไทม์ไลน์แต่ว่ามันมีความคาบเกี่ยวมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนหลังกันได้แล้วก็ถ้าฟังกันบรรยากาศสดๆที่เราสามารถแท็กเพื่อนไปฟังได้แชร์แบบแก่ๆฟังเป็นเพื่อนหน่อยทุกวันอังคาร 2:00 น. ถึง 4:00 น. นะคะกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ

หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันใน EFM Fandom Live นะคะส่วนชาวแก๊งบ่ายโมงก็พรุ่งนี้อีก1วันสำหรับสัปดาห์นี้นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: มี

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงจ้
3: อเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้อสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้อสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: ขออยหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
14: EFM NewsEFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
18: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนและขอรัฐบาลชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาให้ชัดเจนคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังเกิดความสับสนต่อแนวทางของรัฐบาลโดยนายจรยุทธกล่าวว่าตั้งแต่ปี2566รัฐบาลมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลายด้านรวมถึงการระงับการนำเข้าอาวุธปืนแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นปืนเถื่อนปืนดัดแปลงหรือปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบจึงต้องการให้รัฐบาลชี้แจงข้อมูลว่าอาวุธปืนที่ถูกนำไปใช้ก่อเหตุเป็นประเภทใดและมาตรการที่ออกมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะร้านค้าอาวุธปืนนักกีฬายิงปืนสนามยิงปืนตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมยกกรณีตำรวจทางหลวงจับคุมอาวุธปืนของทหารพรานที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเตรียมออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนโดยนายจรยุทธตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรือไม่และหากเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่แล้วจะสามารถบังคับใช้ได้จริงเมื่อใดเพราะยังต้องจัดทำกฎระเบียบฐานข้อมูลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรพร้อมย้ำว่าการควบคุมปืนเถื่อนเป็นเรื่องสำคัญแต่การออกมาตรการที่กระทบต่อประชาชนต้องมีความชัดเจนพร้อมให้รัฐบาลชี้แจงและรับผิดชอบต่อประชาชนนี่เป็นวันชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: รองโฆษกรัฐบาลโต้พิสารปมภาษีสหรัฐชี้อย่านำตัวเลข 12.5% ที่เป็นการเรียกเก็บภาษีจากภาคแรงงานบังคับมาสรุปภาพรวมทั้งหมดคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่นายพิสารมานวพัฒน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐแสดงความคิดความเห็นหากผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทำให้สินค้าไทยต้องเผชิญภาษีสูงกว่า 12.5% จะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยนางสาวลลิดาระบุว่าการเปรียบเทียบอัตราภาษีของสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นจำเป็นจะต้องพิจารณาข้อมูลและกระบวนการทั้งหมดไม่ควรนำตัวเลขการไต่สวนเพียงกรณีเดียวมาสรุปเป็นอัตราสุดท้ายหากจะเปรียบเทียบภาษีสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นผู้วิจารณ์ก็ควรที่จะทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ใช่นำเพียงตัวเลขเดียวมาสรุปแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะว่า 12.5% ที่กำลังพูดถึงกันนั้นเป็นผลมาจากเซกชั่น301กรณีแรงงานบังคับเพียงส่วนเดียวยังไม่ใช่อัตราภาษีรวมสุดท้ายที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างไรก็ตามมาตรการภายใต้มาตรา301ที่ต้องนำมาพิจารณามี2ประเด็นคือการไต่สวนเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับและการไต่สวนเรื่องกำลังผลิตและการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างขณะที่บางประเทศอยู่ภายใต้การไต่สวนมากกว่านั้นซึ่งอัตรา 12.5% ที่ไทยได้รับในกรณีแรงงานบังคับจึงเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศได้อัตรา 10% โดยมีปัจจัยจากการผูกพันภายใต้ ART กับสหรัฐซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับผลกระบวนการเซ็กชั่น301ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: Playlist นะคะฟังกันไปด้วยกันค่ะปิดท้ายกันที่ Galaxy นะคะเริ่มต้นที่ Your Server นะคะไกลแค่ไหนคือใกล้ขึ้นใจ I've got you นะคะเห็นฉันไหมแล้วปิดท้ายที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปบ่าย 3:00 นกับอีก 33 นาทีคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ของวันนี้วันที่24กันยายนวันที่หลายๆคนเอาเป็นว่าถ้าเราตามพยากรณ์อากาศไม่ว่าจะเป็นเพจทางเอกชนที่ทำกันเองหรือว่าจะเป็นเพจของกรมอุตุรวมไปถึงกรุงเทพมหานครที่มีการคาดการณ์หรือมีการบอกกันไว้ว่าอ่ะวันนี้นะจะเป็นวันเริ่มต้นของอาจจะมีสภาพอากาศที่มันเริ่มมีฝนฟ้าที่ตกเยอะหน่อยตัวกรุงเทพเองเขาก็แอคทีฟเขาก็ทำให้เห็นว่าอ่ะเขาไปดูคลองมากี่คลองไปดูการระบายยังไง1 2 3 4ต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงนะคะในขณะที่ในหลายๆที่ก็อาจจะได้มีโอกาสคุยกันนะว่าเอ๊ะจะต้องมีการผ่อนน้ำออกมาจากเขื่อนหรืออะไร2 3อะไรก็ว่ากันไปนะคะคุณผู้ฟังก็การตั้งรับของภาคประชาชนอ้อมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างถ้าถามนะว่าคุณผู้ฟังเมื่อเช้าอ่ะหรือจนถึงตอนนี้ถามคุณผู้ฟังดีกว่าตอนนี้คุณผู้ฟังโล่งใจขึ้นมั้ยโล่งใจกันขึ้นบ้างมั้ยผ่านไปประมาณสักครึ่งวันแล้วมันยังค่อยยังชั่วมันอาจจะมีโอกาสตกในหลายที่แบบเบาบ้างหนักบ้างแต่ตอนนี้มันยังดูค่อยยังชั่วถามว่าคุณเบาขึ้นบ้างหรือเปล่าอ่ะพอคุณเบาขึ้นบ้างหรือเปล่ามันก็นำไปสู่ชีวิตมันสบายเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรอากาศมันก็ดีมันเริ่มหน้านอนฝนไม่ตกความกังวลมันหายไปสบายเกินชอบชีวิตตอนนี้สบายสบายอากาศสบายชีวิตสบายหรือคุณคิดว่าชีวิตคุณน่าเบื่อคำถามนะคะมันมี2คำถามคำถามแรกก็ถามว่าคุณโล่งใจไหมเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศสำหรับวันนี้ก่อนจะตอบอะไรก็ได้แล้วแต่เอาที่ชอบกับอีกอันนึงที่อ้อมอยากรู้คุณคิดว่าชีวิตคุณน่าเบื่อไหมคุณผู้ฟังคุณคิดว่าชีวิตคุณน่าเบื่อไหมถ้าคิดว่าน่าเบื่อเพราะอะไรหรือถ้าไม่น่าเบื่อมันเป็นเพราะอะไร
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีอากาศร้อนแบบนี้อยากรับหวานเย็นสักทีหรือหวานใจสักคนดีครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุดใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
6: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายกอายกยกยก
7: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: 只怕只黑天。
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Om ค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurant
4: FM Fandom Live
5: รีวจินแพทจิสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่ารีวจินเนทีพันเด็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
6: รีวจินตัวจริงต้อง
7: กินหวานร้อยครับ
6: หวานร้อย
5: จริงไหมพี่ริว
7: 20คะแนน
6: ให้20เต็มเลยนะฮะ
7: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
6: เทสดี
5: ข้อสุดท้ายคร
7: ับ เดวจินพัชจิ
5: ต้อง
7: มีมาเทิร์นน่ารัก
6: อันนี้ปิดจบสวยเลยเลยแม่ที่น่ารัก
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกยังผันผวนหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้าคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายเวียรพัฒน์เกษมฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบปัญหาความผันผวนอย่างหนักโดยยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนสำหรับสาเหตุหลักของความผันผวนมาจากสหรัฐอาจยกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังราคาปรับตัวสูงขึ้นและรัสเซียมีแนวโน้มที่จะห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีกหนึ่งเดือนตลอดจนภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นจากกำลังการกลั่นและปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่ลดลงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้กระทรวงพลังงานระบุถึงแนวทางการบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวนอาทิการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแลและควบคุมราคาการลดราคาหน้าโรงกลั่นส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเลือกอย่าง B20 รวมถึงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและร่วมกันประหยัดพลังงานณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอรวม115ครัวเรือนขณะที่ปภ.เตรียมเรือและรถกู้ภัยรับมือพื้นที่เสี่ยงคุณพลรพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรหลังเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรส่วนแม่น้ำน้อยที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอได้แก่ป่าโมกวิเศษชัยชาญและชายโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมรถกู้ภัยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือหลายประเภทเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วส่วนประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้วตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองยังคงระบายน้ำออกทางด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนบริเวณประตูระบายน้ำให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ไปต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีที่มีมวลน้ำจากแควหนุมานและแควพระโป่งจังหวัดสระแก้วไหลมาสมทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ที่ชุมชนตลาดเก่าถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรไปแล้วยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกเท่านั้นส่วนที่บริเวณชุมชนโรงสีไปรษณีย์ในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินที่เป็นพื้นที่ต่ำเริ่มมีมวลน้ำไหลเข้าบริเวณบ้านพักอาศัยและเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนทางปลัดอำเภอกบินบุรีได้นำเจ้าหน้าที่อส.ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนั้นในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลกบินที่อยู่ติดกับแควพระปงพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกริมน้ำได้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สูงเฉลี่ย20เซนติเมตรรวมทั้งนาข้าวของเกษตรกรถูกน้ำท่วมต้นข้าวเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากขึ้น
6: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
11: ้ Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
15: Number 6

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: คุณอยู่กับอ้อมนะคะเราไล่มาตั้งแต่เพลงที่อยู่ในอันดับที่6สำหรับแสงแรกค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาต่อกันที่กลิ่นฝนคิดถึงแต่และปิดท้ายที่ Kiss Come Kiss นะคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราคุยกันเอาไว้อ้อมถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าชีวิตคุณน่าเบื่อไหมบางทีบางคนก็มีคุณผู้ฟังที่เราชอบพูดว่าชีวิตน่าเบื่อชีวิตน่าเบื่ออันเป็นไหมบางคนมันจะพูดว่าโหช่วงนี้เบื่อจังเลยแต่ถ้าเรามองจริงๆคุณผู้ฟังสิ่งที่อ้อมชวนคุยอ่ะบางทีเราคิดว่าเราชอบพูดว่าชีวิตน่าเบื่อเพราะจริงไม่มีอะไรเลยชีวิตเราเรียบเกินไปมันอาจจะเรียบเกินไปก็ได้ไงถูกไหมล่ะเรียบเกินไปในที่นี้คืออะไรชีวิตมันช่างเป็นรูทีนเหลือเกินน่ะเรียบๆตื่นเช้ามาประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยไปทำงานกับประมาณนี้น่ะที่การงานกับประมาณนี้ชีวิตก็ประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่วื้อหวามันไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่ว่าจะลบหรือบวกแต่ถามจริงๆอ่ะตื่นเต้นอ่ะใครก็อยากได้ตื่นเต้นด้านบวกถูกหวยรวยอะไรทั้งหลายอ่ะแต่ถ้าตื่นเต้นด้านลบเราก็รู้สึกว่าไม่พร้อมรับอยู่ๆมาตรวจเจอกับอะไรบางอย่างอันนี้มาชีวิตมันตื่นเต้นแต่เราก็ไม่พร้อมถูกปะแล้วมันอาจจะนำพามาให้การเบื่ออีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะที่อ้อมถามคุณผู้ฟังก็เพราะว่าเวลาที่เราพูดออกไปอ่ะบางทีตัวเราเองอ่ะเราเผลอใช้คำโดยที่เราไม่เข้าใจมันขาดหรือเราเข้าใจแบบเข้าใจอย่างแต่พูดอย่างเนี่ยออกปะเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเราเดิมๆเนาะแต่พอเราพูดว่าเบื่อกลายเป็นว่าหรือจริงๆชีวิตเรามันน่าเบื่อเบื่อเพราะข้างในเรามีบางอย่างมันเติมไม่เต็มอ่ะบางทีเราอัพโซเชียลซะดูดีเลยแต่ในใจเราหวงๆบางทีเราดูหนังเราอยู่กับคนเยอะๆแต่เรารู้สึกข้างในมันแปลกๆถูกไหมเพราะความเบื่อมันเป็นทั้งอารมณ์มันเป็นทั้งความรู้สึกไม่งั้นเราจะเฝ้าสังเกตความสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ได้อ่ะแล้วเราจะไปต่อในการดูแลตัวเองได้ยากอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะถ้าเป็นเยอะ

0: เยอะมันอาจจะนำไปสู่การเป็นซึมเศร้าหรือการเป็นแบบความรู้สึกบางอย่างที่มันดึงดีดลองถามตัวเองดูถ้าสมมุติตอนนี้อยู่ๆมีคนมาบอกคุณว่าอาจจะได้ตั๋วไปเมืองนอกไม่ว่าจะไปเมืองไหนก็ได้จ้ะแล้วก็ได้ที่พักจ้ะ5วันเต็มที่เลยจ้ะคุณรู้สึกว่าถ้าได้ยินแบบนี้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมั้ยแล้วรู้สึกว่าโอ้ถ้าได้จริงมันจะย่าจะตาโตขึ้นมาหรือคุณรู้สึกว่าหรอทําไปก็งั้นๆน่ะไม่รู้ไปทําไมอ่ะอ้าวมันต่างกันนะถ้ามันรู้สึกอย่างนั้นน่ะอาจจะต้องเช็คตัวเองเหมือนกันนะว่าไอ้ความเบื่อของคุณตอนเนี้ยมันเป็นมาต่อเนื่องยาวนานเท่าไหร่หรือเปล่าอ่ะจริงๆนะคะฝึกสังเกตตัวเองกันซึ่งอ้อมก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะคุณผู้ฟังชาว EFM ของอ้อมส่วนใหญ่ส่งมาคือไม่เบื่อโดยเฉพาะเมื่อเช้าเนี่ยหลายคนเลยตามน้องเนเน่ชีวิตกระปรี้กระเป๋าแต่เช้าแบบไม่เบื่อน้ำตาซึมด้วยนะบางคนเพราะว่าดูแล้วรู้สึกโอ้โหรู้สึกดีก็เลยแบบเนี่ยอ่านข้อความมันก็ชื่นใจอะค่ะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความมาบางทีเราก็แค่ชวนกันดูตัวเองค่ะดูจิตใจตัวเองดูความรู้สึกตัวเองกันไปวันๆนึงบางทีมันก็มีวันที่เราดีดีดบ้างบางวันมันอาจจะมีวันที่เราร่วงบ้างนะคะแล้วบางทีเราก็ร่วงจากสภาวะอากาศนะคะเช่นที่สุรินทร์ฝนตกทั้งวันเลยค่ะไปไหนไม่ได้เลยในขณะที่คนที่ฝั่งกรุงเทพคำนวณอยู่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะซักผ้าได้ดีไหมเพราะว่าเห็นเขาบอกฝนตกเมื่อเช้าตัดใจซักผ้าค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอเห็นว่ามันไม่มีแดดก็จริงแต่ดูทรงและฝนห่างเรารีบปั่นก่อนปั่นหมาดแล้วเอามาผึ่งลมแล้วเราก็แน่นอนต้องใช้แบบที่ตากในที่ลมได้เพราะฉะนั้นความน่าเบื่อหรือไม่น่าเบื่อเราต้องเฝ้าสังเกตนะคะสิ่งหนึ่งถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเบื่อแล้วเราต้องการหาทางแก้เราเปลี่ยนหามุมมองใหม่ๆหากิจกรรมใหม่ๆหรือลองดื่มอะไรใหม่ๆไหมจ๊ะชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบเขาคัดสรรใบชาเขาเรียกว่าคัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้รสชาหอมสดชื่นและดื่มง่ายโดดเด่นด้วยขวดปากกว้างที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สัมผัสกลิ่นหอมและรสชาติของชาเขียวออร์แกนิกได้อย่างเต็มที่เห็นไหมเขาดูแลตั้งแต่การดีไซน์ปากขวดเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้มีให้เลือกอร่อยถึง5รสชาติได้แก่รสดั้งเดิมก็คือออริจินอลหอมละมุนกลิ่นชาเขียวแท้ๆสดชื่นชุ่มคอดื่มง่ายรสน้ำผึ้งมะนาวก็คือฮันนี่เลมอนเนี่ยหอมอร่อยเปรี้ยวหวานสดชื่นลงตัวมาที่อีกรสหนึ่งค่ะรสองุ่นเคียวโฮเกรปเนี่ยนะคะหอมหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นองุ่นเคียวโฮส่วนใครที่ชอบรสข้าวญี่ปุ่น Japanese Rice เนี่ยจะเป็นหอมละมุนในสไตล์ญี่ปุ่นให้รสชาติหวานนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและใหม่ค่ะรสบ๊วยอุเมะอุเมชะหอมเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นด้วยกลิ่นบ๊วยอุเมะแท้ๆหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านนะคะตู้กดน้ำอัตโนมัติของ Dutch Mill หรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill e-store จัดการกับตัวเองได้เลยมีให้เลือกตั้ง5รส
1: อันคารกลุ่มโป่ง
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เมื่อคืนนี้นะคะจริงๆอ่ะตอนได้ยินสปอตอังคารคุณโป่งก็กะเล่าเรื่องอะไรบางเรื่องให้เติ้ลฟังเติ้ลฟังไม่ได้เลยโอ้ถ้าเจอเรื่องอ้อมเข้าไปอ้อมแค่พูดว่าหูฟังช่วงที่ผ่านมามันมีช่วงราหูเข้าแล้วแบบอ้อมต้องระวังอย่างเงี้ยแค่เกินแค่นี้ขนหัวก็ลุกแล้วเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ดมกลิ่นแล้วเจอคนที่ตายอยู่ในคอนโดคุณจะรู้สึกว่าอ้าชีวิตมีอะไรมากอังคารคุณโป่งติดตามมาได้ทุกวันอังคารนะคะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นติดตามทุกวันอังคารค่ะ
1: อังคารคุณโป่ง
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีแรงบันดาลใจมักมาจากการลองทำสิ่งใหม่ลองเริ่มงานอดิเรกที่ไม่เคยทำดูนะเราอาจค้นพบความสามารถใหม่ของเราก็เป็นได้
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
9: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่ จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: มันกำลังฮิต MBTI 16บุคลิกเราไปทำความรู้จักกันค่ะคุณผู้ฟังถ้ารู้แล้วเอามาปรับใช้แน่นอนมันดีแต่ถ้ารู้แล้วยึดติดบางทีมันก็ส่งผลเสียได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งหมดก่อนที่เราจะรู้และใช้หรือรู้แล้วติดเราต้องไปรู้จักกับเขาก่อนค่ะจันที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆคุณเบลกับคุณอานะคะสำหรับใครที่พลาดไปและอยากจะรู้คุณเป็นคนบุคลิกแบบไหนลองติดตามย้อนหลังได้เลยติดตามได้ทุกวันจันทร์กับใต้โต๊ะทำงานเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ิมเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time Do D สนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค
1: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
5: คือมันมีเป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
4: เขาต้องดีขึ้นได้สิ
5: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
6: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ
8: EFM New Release
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: Cheese สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: จิลลี่เบิร์ดนะคะกับแค่หายไปค่ะสำหรับนิวเวลิสในช่วงนี้กับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์ขายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ขายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: One, two, three, go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Wilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: EFM On Tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อยกอยกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
12: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
16: เซนโซได
15: เปลี่ยนเลย
17: เลอา
18: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
19: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
20: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
21: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
22: ไม่จริง
21: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
22: ไม่จริง
21: แล้วอะไรจริงอ่ะ
23: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
21: เส้นละ 1,990 บาท
23: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
21: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
23: ๆสอบถามโทร1153
19: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
20: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวร
21: สเสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม
1: เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เนเน่รอยัลหรือแพรรัติการอําลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ขณะเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกฉันมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและมอบความรักให้ฉันมาตลอดด้านนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีเนเน่ลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกเผยรัฐบาลพร้อมเปิดพื้นที่ให้โอกาสส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาขีดความสามารถปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประสานกทม.ศูนย์ปภ.เขตเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะปภ.จังหวัดตราดส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อไร่เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูนตำบลหนองบอนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางฝนถล่มปลวกแดงน้ำท่วมขังหลายจุดบางจุดน้ำสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ฝนตกหนักน้ำป่าเขาตะแบกทะลักกัดเซาะถนนสายตรี9อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ขาดชำรุดเตือนประชาชนเลี่ยงเส้นทางน้ำเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่องวัดเก่าแก่เร่งเสริมแนวป้องกันวัดกษัตราธิราชวัดชัยวัฒนารามเหลือ30ซมถึงตะหลิ่งชั้นนอกพระมั่นใจแนวกั้นมั่นคงแข็งแรงฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะกับพื้นที่อำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นอำเภอที่ชาวบ้านเคยอพยพการปะทะมาแล้ว2ครั้งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดอธิบดีกรมชลลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งรับมือฝนเพิ่มลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนปปช.เปิดเซฟธรรมนัสพร้อมคู่สมรส2คนรวย 1,160 ล้านแจ้งพึ่งซื้อนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล13ล้านแจ็คเก็ตโครมฮาร์ดไนกี้ 480,000 สะสมกรุพระดังพรึบกรรมาธิการกฎหมายสภามีมติเสียงข้างมาก7-5ใช้อำนาจเรียกอนุทินณฤชาและมติเอกฉันท์เรียกอธิบดีมสว.เข้าแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้รัฐบาลยันให้อำนาจเต็มที่14นายอำเภอ3จังหวัดชายแดนใต้นำร่องขับเคลื่อนแก้ไขไฟใต้ทนายตั้มหวนคืนรัฐสภาในคราบยอดนักสืบเข้าให้ข้อมูลปัญหาโควต้าสลากกินแบ่งผู้พิการ DSI หอบสำนวน 40,000 แผ่นสั่งฟ้องป้อมพาวุธฟิล์มรัฐภูมิคดีฟอเร็กพร้อมพวกรวม34รายมูลค่าความเสียหายพันล้านบาทขณะทั้งคู่มาตามนัดมั่นใจไม่กังวลยันบริสุทธิ์ใจศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4นายตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหนุ่มพม่าวิ่งราวทอง2บาทหนีไม่รอดถูกวินจักรยานยนต์ปากซอยอุดมสุข1ช่วยล็อกตัวไว้ได้พิพัฒน์ตั้งเป้าปี71เปลี่ยนรถเมย์ขสมกเป็น EV 100% จอถกคลังอุ้มค่าโดยสารกลุ่มรายได้น้อยนับถอยหลัง3วันกากบาทไม่ได้เลือกบอร์ดประกันสังคมต้องเขียน7เบอร์จำให้แม่นก่อนเข้าคูหา
5: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
1: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะชั่วโมงนี้เราเริ่มที่จังหวะตกหลุมรักนะคะต่อกันที่ขอแค่นี้แล้วก็มาที่ฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอออฟโรดนะคะแล้วก็จ๋าๆหน่อยนะจ๊ะส่วนคนที่ขอกลิ่นฝนเปิดไปแล้วค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังน่าจะได้กลิ่นชัดขึ้นแล้วนะคะอยู่ๆฟ้าที่อึมครึมนะแต่ก็โอเคดูสบายหน่อยดูแบบไม่มีแดดหันไปอีกทีตอนนี้อึนๆซะแล้วมันจะยังไงกันล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่บอกว่าช่วงเช้านี่ก็โล่งแต่ติดแค่ว่าวางแผนซักผ้าเสาร์อาทิตย์นี่จะเอายังไงดีจะเอายังไงดีเมื่อเช้าก็ปั่นผ้าไปแล้วบ้างตอนเย็นตอนนี้ก็ต้องคิดให้ดีเหมือนกันว่าเราจะเดินทางไปทางไหนอย่างไรนะคะก็ขอให้คุณกลับบ้านได้อย่างเรียกได้ว่าไม่ติดอยู่ตรงถ้าเกิดมันจะมีน้ำแบบว่าซึมๆรอระบายอะไรเงี้ยขอให้เรารอดปลอดภัยถึงบ้านแล้วก็หลับสบายฝันดีก็แล้วกันนะคะแต่ระหว่างนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะยังไม่กลับบ้านหรือกำลังระหว่างเดินทางแต่ถ้าคุณได้ยินเสียงอ้อมแปลว่าสิ่งที่อ้อมกำลังจะพูดคุณจะได้ยินเหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ในสิทธิ์นี้เอากลับไปคิดนะคะแต่เวลาคิดเราก็มีจำกัดอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองฟังสิ่งนี้กับธนาคารออมสินที่เขาให้คุณมากกว่าและเปิดบัญชีได้ง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเก็บเอาไว้คุณได้เอาไปคิดและเลือกนะคะเพราะตอนนี้ธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมนะคะและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะกำลังพอดีย่อมเยาเลยค่ะคุณผู้ฟังและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยค่ะย้ำนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอ่ะเด็กๆเก็บออมได้นะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองนะคะผ่าน MyMo ได้เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรนะคะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma และอาหารแมวคานิว่า
1: ติดตามกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับพุทธทอล์กพุทโธเมื่อคืนนี้ก็มีความแปลกในหลากหลายสาย4สายที่คุณผู้ฟังบอกว่าขอได้4สายค่ะเมื่อคืนแล้วก็ได้4สายจริงๆและแปลกนะคะหลากหลายเลยนะคะใครที่พลาดไปเมื่อคืนก็ไปติดตามย้อนหลังได้เลยกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะติดตามกันได้ทุกวันพุธนะคะ

0: ลืมค่ะ
1: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีว่างทั้งวันไม่สั่งงานพอจะกลับบ้านบอกมีงานด่วน
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
10: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
11: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต

0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR Sun Tuk Street ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: แน่นอนนะครับเมื่อสักครู่นี้คือเพลงปีลึกที่คุณผู้ฟังขอมาซ้อมร้องเอาไว้แล้วตอนนี้แทบจะร้องไห้ออกมาแล้วเพราะฝนมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังลึกพร้อมฝนกับพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดอันนั้นนะปีลึกก็จะไปเจอกันส่วนปีไม่ต้องลึกมากแล้วครับปีต้นๆเนี่ยปีตอนนี้25กันยาคือวันพรุ่งนี้น้องๆมอรังสิตเจอกันนะครับโบกี้ไลออนฟูลสเต็ปแล้วก็กู๊ดมูดเตรียมตัวไปหาน้องๆกันเลยนะคะไปพร้อมๆกันยกกันทั้งขบวนทัวร์ไปด้วยกันกับซันทุกสตรีทกับนิวฮอนด้าซิตี้และนิวฮอนด้าซิตี้แฮชแบ็กไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปากคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: ีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหเพลงฝนมาแล้วมาพร้อมฝนที่บางบอนโทษคนที่ชื่อยอดชายค่ะเขาคือคนที่ขอเพลงฝนอ้อมตอนน้ำยังไม่ตั้งเพลงนี้ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังอื่นๆสบายๆแต่ตอนเนี้ยตกแล้วจ้าขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆส่วนใครที่ขอเพลงนะคะ The Emptiness Machine นะคะอ่ะมามันคือเพลงที่น้องเนเน่เมื่อเช้าเขาโชว์กับ Linkin Park ค่ะคุณผู้ฟังเราประทับใจน้ำตาไหลกันไปหลายคนนะคนไทยคนแรกนะคะที่ได้ตำแหน่งนี้บนเวทีนี้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: โปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงจ้
5: อเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา it's not just a cookie it's Denma
7: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายโย
11: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนใจแมว
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าอุ๊ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดูไม่เหมือนเมื่อเช้าที่ฟังน้องเลยนะเมื่อเช้ามันเป็นเวอร์ชั่นโชว์ใช่ไหมคะแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคุณอยากได้ฟังเพื่อความรู้สึกมันมีความสุขน่ะมันฟังแล้วมันมีความสุขจะเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่บอกแล้วเราก็ต้องหาความสุขแบบเนี้ยชีวิตเราก็ไม่น่าเบื่อนะแต่อย่าลืมสำรวจตัวเองนะคะความเบื่อมันเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นอารมณ์มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่แค่สังเกตดูก็แล้วกันว่ามันนานจนมากเกินไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้คิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่เบื่อแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้น่าจะกำลังพยายามคิดว่าเอ๊จะออกจากออฟฟิศยังไงดีว่ามืดเชียเอาแล้วมาแล้วตอนเย็นเนี่ยงั้นกลับถึงบ้านนะคะไม่ว่าคุณจะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่กลับถึงบ้านอาบน้ำสระผมเป่าผมให้แห้งไม่นอนทั้งผมชื้นเพราะบางทีเราก็เหนื่อยจนเกินกว่าที่จะไหวที่จะเป่ามันแต่ว่าถ้าสะสมมากๆมันก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะดูแลตัวเองเยอะๆแล้วอย่าลืมนะคะถ้าฝนมันตกแบบนี้โอกาสที่สัตว์เลื้อยคลานบางประเภทเขาอาจจะหลบน้ำขึ้นมายังไงพรุ่งนี้เช้าก่อนที่จะสวมรองเท้าลงไปเคาะตรวจดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองมากๆขอให้คุณทานอาหารให้อร่อยนะคะแล้วก็คืนนี้นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ตื่นมาซ้อมทำงานกันอีกสักวันหนึ่งเพื่อที่จะซ้อมเข้าสู่วันหยุดเตรียมตัวที่จะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะดูแลตัวเองมากๆค่ะคุณผู้ฟังขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณตลอดเส้นทางการเดินทางสวัสดีค่ะ
14: EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1565
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 16

0: หวานๆช่วงกลับบ้านกันสักหน่อยนะฮะนี่คือหนึ่งงานจาก Paris of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับที่16ของเรา Your Candy นะครับซิงเกิลล่าสุดจากน้องพีพีกริดที่ล่าสุดยอดวิวทะลุไปเกิน2ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งซิงเกิลนี้ก็ได้ความพิเศษก็คือได้คุณทอยนะฮะหรือว่า The Toys กลับมาเป็นโปรดิวเซอร์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับ2สาวที่มาเล่นมิวสิกวิดีโอได้หวานจับใจเลยก็คือคุณต้าหนึ่งนะครับแล้วก็คุณนิชามาเล่นเป็นแก๊งเพื่อนสาวได้น่ารักมาก
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

0: ซิกเกิลจากคุณซีนะครับฟีเจอริงกับเซ็กซ์กี้นี่คือสมดุลรักนะครับหรือว่าบาลานซ์นั่นเองก่อนอันนี้มีเศร้าๆมาฝากกันต่อเนื่องเลยนะครับงานจากพี่ๆอินดิโก้ด้วยกับเส้นบางๆมาส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีด้วยคุณผู้ฟังครับ24กันยายนดีเจเพลริสอยู่กับโซเซฟนะครับวันนี้อยู่แทนพี่ดาวอีก1วันดูแลกันช่วงประมาณนี้เลย 6:00 นจนถึง 20:00 นนะครับในฟีลลิ่งแบบว่าคลึ้มๆอีกแล้วบางที่เห็นข้อความมาแล้วว่าเริ่มตกปล่อยมาแล้วด้วยใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ถึงที่เขาแบบว่าทำกราฟิกมาเมื่อวานนี้ที่ผมมาเล่าให้ฟังนะว่าแบบว่าจะตกหนักมากอะไรเงี้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าอาจจะพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่อยากพูดไปก่อนเดี๋ยวมันเกิดขึ้นนะฮะอ่ะเพลงนี้อ่ะส่วนชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนนะครับรีเควสต์มาได้เลยนะฮะที่2ช่องทางเหมือนเดิมเลยที่02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะจ๊ะ
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

นั่งอ่านข้อความในแอปเอทามฟังฟินนะฮะมีคุณเพชรนะครับเขาบอกสวัสดีโซเซฟมาแทนอีกแล้วหรออันนี้คือดีหรือเปล่าพี่เพชรบอกมาหน่อยสิ สวัสดีคุณไมค์ด้วยนะครับมีช่วงเย็นมีคุณรุจินันบอกว่าเย็นนี้แถวบ้านไม่มีฝนเลยแต่ว่าอากาศน่านอนมากจริงๆเนี่ยน่านอนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะพี่รุจินันเพราะว่าช่วงเช้าแบบเช้ามืดนิดๆบ้างผมเห็นฝนตกหนักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็แบบอยากจะซึมนานๆสักแบบ11โมงเที่ยงเลยได้ไหม แต่หัวหน้าก็จะสะกิดเราสิใช่ไหมคุณกุจิราครับสวัสดีด้วยนะครับคุณถาริกาสวัสดีทุกคนเลยนะฮะช่วงเย็นวันนี้เอาข่าวดีคนรักสัตว์มาฝากกันต่อเนื่องคุณผู้ฟังโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่ที่บ้านนะครับมาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่บ้านเราเลยโดยเฉพาะแมวบ้านไหนที่ชอบกินเนื้อเป็นพิเศษเสิร์ฟไปเลยด้วยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์นะครับแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้นะครับจุดเด่นคือฟรีสไตล์ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากเลยคุณผู้ฟังขนาดเม็ดอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นไซส์เนี่ยพอๆกับเม็ดอาหารเลยอันนี้คือข้อดีมากๆเพราะว่าช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์เข้าไปนะครับแต่ว่ายังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวบ้านเราเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงตอนนี้กินโนกเขาเสิร์ฟพ่อแมวแม่แมวมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนพอมาผสมเองอาจจะผสมมาไม่ลงตัวใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยเขามีขนาดทดลองที่ให้ลองดูเลยว่าของเขาเด็ดแค่ไหนเป็นขนาดทดลองที่ออกมา50กรัมนะครับราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะครับอาหารแมวกินโน Real Meat Freestyle อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1แล้วก็โปรตีนเอาไปเลย 33% นะฮะช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะฮะอย่างที่บอกครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการที่ยูนิชามเพชรนะฮะลองเลยกูฟังกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์รสชาติใหม่ที่เหมียวบอกเลยว่าหลงแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาสแล้วในมีบ้านต้องมีโอกา
1: สอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเฮอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
4: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
5: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
5: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีจ้องคอมแล้วตาเบลอแต่ถ้าเผลอเป็นจ้องเธอจะได้เบอร์เธอมาไหม
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: พลงน่ารักมากมากมากคุณฟังเอ๋ยหลายคนก็ตกเขาเรียกว่าติดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเลยนะครับนี่คือซิงเกิลไวรัลในช่วงนี้เลยนะฮะเป็นโปรเจกต์ใหม่ของพี่ๆมาทีมด้วยในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Office Session นะครับที่เป็นการรวบรวมทีมมาทีมเนี่ยมาร้องเพลงไปด้วยกันนะครับซิงเกิลแรกนี้ชื่อว่าตกใจหมดมากอดเขาเลยที่ต้องบอกว่าน่ารักจริงๆคุณผู้ฟังจ๋าก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: เมื่อกี้มีอัปเดตเพลงใหม่ไปเรียบร้อยแล้วผมเห็นข้อความจากคุณนุ้ยบอกว่าอยากได้เพลงนี้จังเลยพาทุกคนย้อนวัยกันหน่อยฝนกำลังมาเพลงนี้ก็กำลังได้เลยนะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับจากพี่เสกโลโซนะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยอูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrierแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8:00 น.ถึง 10:00 น.วันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
10: มแชร์ข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
12: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: Jam on Tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายอ
1: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 13

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: คืนนี้สองทุ่มครึ่งเรามีนัดกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟินกับ2นักแสดงจากซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยด้วยกันนะครับคืนนี้เดี๋ยวเจอกับอูอูแล้วก็เซฟกันนะครับที่จะมาเพิ่มความฟินให้กับแฟนๆชาว EFM ด้วยที่สำคัญใครมีคำถามอยากให้ผมกับพี่แนนได้ถามน้องๆเนี่ยก็เข้าไปส่งคำถามกันได้นะครับที่แฮชแท็กของเราวันนี้เป็นแฮชแท็กอูอูเซฟเอ็กซ์แฟนดอมแฟนฟิกนะครับส่วนชั่วโมงสุดท้ายเรามีกิจกรรมอยู่ที่จะให้อูอูกับเซฟเนี่ยโทรกลับไปหาผู้โชคดีนะฮะจริงๆก็โดยปกติของรายการก็จะประมาณสัก3สายนะฮะใครที่อยากเป็นผู้โชคดีนะฮะก็เดี๋ยวมารอติดตามกิจกรรมกันได้ที่ในไลฟ์ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลย 2:30 จะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ
2: พูดถึงอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะครับล่าสุดเขาก็มีกิจกรรมมาฝากแฟนๆชาว EFM ด้วยกับกิจกรรมที่ซื้อแล้วไปลุ้นกันให้สุดเลยนะฮะกับกิจกรรมที่ชื่อว่า Smart Heart แจกใหญ่จัดเต็มลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดน้องๆ Proxyนี่คือหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนรอคอยนะฮะเพียงซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะครับที่ร่วมรายการครบ499บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะฮะแล้วก็เลือกได้เลยว่าคุณจะลุ้นแบบไหนเลือกลุ้นแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นลุ้นรางวัลใหญ่นะครับรวม43รางวัลเลยแต่ละอันเนี่ยผมบอกเลยว่าใหญ่จริงๆไม่ว่าจะเป็น iPhone 17นะครับทองคำแท่งรวมไปถึงหูฟังหัวเว่ยฟรีคลิป2ด้วยนะฮะหรือจะเป็นเลือกลุ้นแบบที่2ก็ได้ก็จะเป็นลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดน้องๆ Proxy นะครับศิลปินทีป๊อปสุดฮอตรวม300รางวัลเลยทั้งสิทธิ์เข้าร่วมแฟนมิตติ้งนะครับพร้อมกับเซตของขวัญ Smart Heart X Proxy แล้วก็เซตของขวัญสุดพิเศษเลยวิธีเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการนะครับครบ499บาทที่ร้านเพชรช็อปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการนะครับพอซื้อเสร็จเนี่ยเข้าไปเพิ่มเพื่อนใน LINE เลยพิมพ์ว่า PCG Thailand นะครับมีแอดข้างหน้า PCG Thailand แล้วก็กดเข้าไปที่เมนูกรอกข้อมูลพร้อมกับเลขที่ใบเสร็จหรือว่าคำสั่งซื้อแล้วก็เลือกได้เลยว่าคุณจะเป็น Rocky Doll หรือจะเป็น Rocky Fan นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนปีนี้นะครับรายละเอียดแล้วก็การประกาศผลเนี่ยเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook ของ Smart Heart Thailand เลย Smart Heart ซื้อแล้วลุ้นให้สุดจะลุ้นรางวัลใหญ่หรือว่าจะลุ้นใกล้ชิดน้องๆ Proxyก็เลือกได้เลยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยได้วันนี้ได้ประมาณสัก3ซิงเกิลคุณฟังปิดท้ายเรดิโอด้วยกันนะครับมีส่งมาเป็นงานนี้ด้วยพี่ป๊อปปองกูเนี่ยกับตอบยังไงส่วนเพลงไหนที่เปิดไม่ทันนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ออนไลน์แทนนะครับสะดวกทางไหนแวะมาเลยแอป A-Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ a-time.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: เรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันศุกร์ที่24กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุด19:30 น.โดยประมาณแบบนี้นะครับต่อเนื่องกันจนถึง20:00 น.นะครับจะมาสรุปอัปเดตข่าวสำคัญรอบวันฝากคุณผู้ชมกันผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงบนพอดแคสต์กันด้วยนะครับวันนี้แน่นอนฮะหลายคนติดตามกันตั้งแต่เช้านะฮะก็ร่วมลุ้นแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ให้กับน้องเนเน่รอยัลเนี่ยแล้วก็ท้ายที่สุดครับก็สามารถที่จะสร้างบริษัทให้กับเรียกว่าคนไทยแล้วกันนะฮะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับได้สำเร็จนะฮะแล้วในส่วนของนายยมปรีคุณอังทินก็ส่งกำลังใจจากนิวยอร์กร่วมแสดงความยินดีบอกน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะฮะหลังจากเถียงกันนะฮะว่าเอตกหนักมากหนักไม่มากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดประเด็นสำคัญคือการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีปอพอประกาศแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงนะครับตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะขณะที่กรมชลประทานยังคงการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านกรรมธิการกฎหมายสภาครับมีมติใช้อำนาจเรียกอนุทินนฤชาชลวิทย์แจงปมโกงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้เดียไซส่งสำนวนคดีเครือข่ายโบรกเกอร์หลอกลงทุนเทรดสินทรัพย์102แฟ้ม 43,348 แผ่นพร้อมผู้ต้องหาอีก34รายให้การดำเนินคดีในเรื่องของการหลอกลงทุนความเสียหายมูลค่า 17,000 ล้านบาทศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสอจอโต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทศาลสั่งลงโทษประหารชีวิต4ผู้ก่อการร้ายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
7: สีบุ๋มสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้กลับมาข้อข่าวกันต่อครับเริ่มกันที่ข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับก็เรียกว่าหลายคนส่งแรงใจนะฮะแล้วก็รอลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับกรณีของน้องเนเรอยัลนะครับสาวน้อยพัศจรสายร็อกอายุเพียงแค่16ปีครับจากจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกในรายการอเมริกา Scott Talent Season 21นะฮะก็โชว์ความสามารถทั้งร้องเพลงทั้งเล่นกีตาร์ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงบนเวทีระดับโลกเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจกับแฟนๆชาวไทยที่คอยลุ้นคอยเชียร์มาโดยตลอดตั้งแต่รอบแรกนะฮะออดิชั่นที่เรียกว่าเปิดตัวด้วยเพลงซอมบี้นะฮะที่อาจจะคุ้นหูคนไทยกันหลายคนนะครับในยุค90นะฮะหลังทราบผลการแข่งขันนะครับน้องเนเน่ก็ถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีด้วยความดีใจสุดขีดนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดเนี่ยหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันเมื่อวานรอบไฟแนลกับเพลง Seven Nations Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกครับแถมยอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่เนี่ยทะลุหลายล้านเลยเดียวเนี่ยก่อนประกาศผลแชมป์AGT หรือว่า America's Got Talent ในซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจในการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับผลงานเมื่อปี2024ก็เรียกว่าทำเอาระดับตำนานอย่าง Linkin Park เองก็สุดทึ่งนะฮะไปกับฝีมือของน้องเนเน่ด้วยหลังคว้าแชมป์ฮะเนเน่เปิดใจนะฮะก็เรียกว่า I'm very happy I'm very emotional right now I just want to say thank you to all of you guys for supporting and love me นะฮะก็พูดประมาณนี้นะฮะก็แปลเป็นไทยคือฉันมีความสุขมากๆนะฮะรู้สึกตื้นตันแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์มากจริงๆฉันอยากที่จะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้กับฉันมาโดยตลอดเนี่ยก็ประมาณนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของน้องเน่เน่นะฮะสำหรับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับผู้ชนะจะสามารถเลือกรับรางวัลได้2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบรายปีนะฮะก็โดยผู้ชนะสามารถที่จะรับเงินรางวัลแบบเต็มจำนวนก่อน1ล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็จะแบ่งจ่ายเงินเท่ากันในทุกปีเป็นรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีโดยยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติกับแบบที่2ครับก็คือจ่ายเงินแบบครั้งเดียวหรือได้เงินก้อนไปนะฮะก็ก้อนใหญ่พอควรนะฮะผู้ชนะสามารถเลือกรับเงินก้อนโดยรายการจะคำนวณค่าใช้จ่ายตามมูลค่าเงินในปัจจุบันแต่จะถูกหักลดทอนลงมาคงเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านนะฮะจนถึง 14.2 ล้านก่อนหักภาษีณที่จ่ายนะฮะก็เรียกว่างานนี้นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ตัวน้องเนเน่เองจะได้รับนะฮะก็เรียกว่าสำหรับคนไทยเองก็น่าจะได้รอยยิ้มและก็ความสุขไปตามกันแม้แต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองนะครับแม้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์นะฮะรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและก็ความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งความสำเร็จของเนเน่ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจให้แก่คนในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองแล้วก็ใช้ความสามารถ ก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลกเนี่ยทั้งมิติเรื่องการแสดงการร้องต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าความสำเร็จของเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองคุณอาทินบอกครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อคนรุ่นใหม่ของไทยสามารถที่จะก้าวไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับได้ชื่นชมในความสามารถของน้องเน่นะครับที่แสดงเห็นว่ามีความสามารถและรักในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวัฒนธรรมสไตล์การวางตัวการขึ้นเวทีต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเสน่ห์เนี่ยแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยที่นำไปสู่สายตานานาประเทศผ่านเวทีระดับโลกได้อย่างชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็พร้อมที่จะร่วมผลักดันและก็สนับสนุนความสามารถและเชื่อครับว่าเน่จะสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายในการแสดงความสามารถให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงจะเป็นต้นแบบของการรักวัฒนธรรมและรักความเป็นไทยด้วยนะฮะขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้แจ้งให้เฝ้าระวังระดับน้ำในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกรุงเทพให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำรวมถึงสั่งการปภ.0นะครับที่เป็นศูนย์เขตเนี่ยให้เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลการประกาศเตือนของปภ.เนี่ยก็เป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะที่เพิ่มขึ้นมา70เซนถึงเมตร70มาจากอะไรก็มาจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่เขาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นระดับน้ำในตัวท้ายเขื่อนนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยแน่ก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและในส่วนของจังหวัดอยุธยาเนี่ยในส่วนของอ่างทองเนี่ยก็จะมีวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองแต่สิงห์บุรีมีอำเภออินบุรีพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทที่อำเภอสัพยาเนี่ยทางนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับก็ได้1ก็คือการประกาศแจ้งเตือน2ก็คือการสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับด้านกรมชลประทานครับยังคงการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ก็ยังคงจับตาปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดถ้ามีฝนตกเพิ่มขึ้นมาอาจเพิ่มนะฮะ อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามทางปภ.ครับได้สั่งตั้งวอลลุ่มส่วนกลางร่วมติดตามสถานการณ์ฝนและประสานงานในการทำงานกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับ24กันยาไปจนถึง27กันยาพร้อมเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศฉบับที่7เรื่องของการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่43จังหวัดด้วยกันทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำปลาไหลหลากนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะฮะส่วนในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนะครับว่าจากภาคใหญ่ๆเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกเนี่ยจังหวัดไหนอำเภอไหนอย่างไรกันบ้างมีรายละเอียดทั้งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาและในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยท่านอยู่จังหวัดไหนไปเช็คพื้นที่ของท่านได้นะครับแบบลงรายละเอียดกันนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเบรกหน้าตามต่อการเมืองร้อนกันหน่อยครับมติกรรมาธิการกฎหมายสภาใช้อำนาจเรียกนะครับอนุทินนฤชาชลวิทย์ในการชี้แจงปมโกงสอบท้องถิ่นช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับก่อนไปตามประเด็นร้อนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาดูภารกิจนายกที่นิวยอร์กกันหน่อยครับก็เรียกว่าในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้พูดระหว่างการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เป็นชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามที่นิวยอร์กของสหรัฐและถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านแต่นายกก็บอกว่าขอให้ประชาชนคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนเนี่ยก็ไม่ทราบได้นะฮะแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะมารังแกแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าประเทศไทยจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่นะครับขณะนี้เหลือเพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยคนที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยถูกคุกคามถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งก็ได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยไทยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างมีความสงบขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44แล้วก็จะหันมาใช้ข้อตกลงใหม่นะฮะถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คงที่จะต้องหาทางในการเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีนะครับเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้กับปตท.นอกจากนี้ครับเพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งในอีก 50-60 ปีเนี่ยเรายังใช้ได้อยู่ก็ยืนยันนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความมั่นคงทางการอาหารแล้วเนี่ยความมั่นคงทางพลังงานเราก็ยังมีไปอีกยาวนานเลยนะฮะนอกจากนี้ครับนายกยังได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ณPier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับในส่วนของคุณรุตโพแรดนะฮะประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google พร้อมเชิญชวนลงทุน Google นะครับที่อยากจะให้มาปักหมุดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยืนยันนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมเผยการเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันครับค้าขายทั้งในส่วนของสหรัฐเองก็ดีหรือแม้แต่จีนนะฮะเพราะว่าเราคงจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้การจะทำอะไรก็คงต้องนึกถึงประโยชน์ของคนไทยเป็นสำคัญขยับมาดูกรณีสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่เช้าโดยคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็นั่งเป็นประธานกรรมการหลังเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยรังสิมันต์โรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่ากรรมการกฎหมายมีมติเสียงข้างมากนะฮะ7-5ให้ใช้พรบ.อำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยและนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ12-0งดนะฮะในการใช้อำนาจเรียกอธิบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่าใช้อำนาจในส่วนของกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายในมือนะจะมีการมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร8ตุลาคมนี้รู้กันนะครับเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ครับกับคดีสั่งตายนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือว่าสจ.โต้งที่บ้านพักเรื่องของประเด็นปัญหาจากการเมืองท้องถิ่นในช่วงปลายปี67วันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้นะครับซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นจุดฟ้องนายธนสรัญกรเตชะธนโชตนะครับจำเลยที่1นะรวมถึงนายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์ที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงที่3นายอภิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มนะครับแล้วก็นายภัทรนนท์หรือออฟนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขรวมถึงนางสาวมินชารัตนะฮะหรือว่าเมร่วมกันเป็นจำเลยที่1-8ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับตามพรบ.อาวุธปืนโดยอัยการโจทก์เนี่ยฟ้องระบุความผิดสรุปว่าคืนวันที่11ธันวาคมนายสุนทรนะครับหรือว่าโกธรเนี่ยได้สั่งให้จำเลยอื่นเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงสจ.โต้งนะครับ22นัดเสียชีวิตภายในบ้านพักของโกธรการฟังคำพิพากษานะครับในส่วนของสจ.จอยซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งเนี่ยมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยโดยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรหรือนายสุนทรพร้อมพวกอีก4คนพร้อมสั่งชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากในส่วนของจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์จึงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตด้านสจ.จอยนะครับหรือว่านางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนนะครับอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยพร้อมขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมขยับไปดูความคืบหน้าคดีแชร์ Forex กันหน่อยนะครับวันนี้พนักงานสอบสวนกรมคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้นำตัว34ผู้ต้องหาครับมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งในจำนวน34คนนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคล10รายและเป็นบุคคลธรรมดาอีก24รายโดย2คนในนั้นคือนายภาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและฟิล์มรัฐภูมิอดีตดารานักร้องชื่อดังเนี่ย2คนนี้ถูกสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่รวมถึงนะครับคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันฟอกเงินนะครับโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเอกสารเนี่ย17หลัง102แฟ้มถ้าตีว่าเป็นเอกสารเนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย 40,000 กว่าหน้าเนี่ยเอกสารทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนำส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้พิจารณาในการให้ความเห็นทางคดีซึ่งยังอยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและความเห็นสมควรในการสั่งฟ้องให้กับพนักงานอัยการพิจารณาโดยขั้นตอนหลังจากนี้ครับทางอัยการก็จะรับสำนวนไว้พิจารณาและนัดฟังคำสั่งต่อไปซึ่งล่าสุดอัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forex ในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับแล้ววันนี้ครับศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีได้อ่านคำพิพากษาในคดีคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านเมษายน2565นะครับจากเหตุนี้เองนะฮะที่เกิดในปี2565เนี่ยก็ส่งผลให้นายนาวีประมวลเสียชีวิตแล้วก็ยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ EOD เก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องหลายข้อหาหนักนะครับทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีจำเลย4รายนะครับร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีก็มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งก็จะเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวนะครับแล้วก็ให้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างการอุทธรณ์ขณะที่ในส่วนของจังหวัดสงขลาครับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอใน14อำเภอนำร่องเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้ครับมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเข้าร่วมสะท้อนบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านนโยบายความมั่นคงการต่างประเทศด้านการปกครองและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับอำเภอนะครับในฐานะที่เป็นพื้นที่สเกลที่เรียกว่าเป็นระดับปฏิบัติแล้วก็เป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของประชาชนจากบริบทจริงของแต่ละพื้นที่ก่อนกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกันเพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วนและทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยนั้นสามารถที่จะสนับสนุนกันได้ภายใต้เป้าหมายเดียวกันก ขณะเดียวกันการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานในทุกระดับเพื่อให้การปฏิบัติและการสื่อสารนั้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเข้าใจในบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยพลโทอดุลครับได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นพร้อมชื่นชมผู้เข้าร่วมประชุมในการยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการคิดและกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและประชาชนเข้าถึงพื้นที่และข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับยังได้กล่าวถึงการนำแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมเนี่ยมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้มาตรการด้านต่างๆดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมขอให้นำองค์ความรู้และกระบวนการที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับขยับไปดูความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางลงเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์เปิดเผยครับว่าทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและทีมกู้ภัยทางน้ำเดินหน้าเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือผลการสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางและบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่ใช้อาจลอยไปตามกระแสลมและกระแสน้ำจึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาตามข้อมูลนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์จากตัวระบบของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนพร้อมประสานเครือข่ายเรือประมงในทะเลให้ช่วยเฝ้าระวังและก็ติดตามแจ้งเบาะแสในการค้นหาลูกเรืออย่างเต็มขีดความสามารถปิดท้ายกันที่ข่าวทั่วโลกครับจับตากรณีผู้นำสหรัฐต้อนรับผู้นำจีนถึงบันไดเครื่องบินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1ได้เดินทางไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยา นางผึงลี่หยวนด้วยตนเองที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูว์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐพร้อมปูพรมแดงยาว100ฟุตในพิธีต้อนรับที่จัดอย่างสมเกียรติมีทั้งการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศโดยดุริยางทหารอากาศและเครื่องบิน B-1 บินเหนือท้องฟ้านับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีนะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปต้อนรับผู้นำต่างประเทศถึงฐานทัพอากาศด้วยตนเองสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีในช่วง 23-25 กันยายนมีทั้งพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวการหารือแบบ bilateral นะครับทวิภาคีแบบปิดร่วมกันซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองจะเจรจาที่ครอบคลุมในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการค้าเทคโนโลยี AI ความขัดแย้งเรื่องอิหร่านไต้หวันการส่งออกสินค้าเกษตรและแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งในช่วงค่ำวันนี้ครับสหรัฐจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสีของจีนในวันเดียวกันครับสกอตต์เบสันรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ประกาศข่าวดีหลังเสร็จสิ้นการหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกของจีนบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาการพักรบทางการค้าออกไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่10พฤศจิกายนนี้โดยในข้อตกลงรอบก่อนหน้าทรัมป์ยอมลดอัตราภาษีนำเข้าบางรายการแลกกับการที่จีนนั้นผ่อนปลนข้อจำกัดในการส่งออกแร่หายากด้านสำนักข่าวซินหัวของจีนได้เผยแพร่แถลงการของประธานาธิบดีสีนะครับบอกว่าจีนและสหรัฐต่างเป็นชาติยิ่งใหญ่ทั้งสองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งพร้อมย้ำครับว่าการฟื้นฟูชาติจีนและการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่รุ่งเรืองอีกครั้งสามารถดำเนินควบคู่กันเสริมพลังซึ่งกันและกันและส่งผลดีต่อโลกใบนี้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำผมแจ็คสุวรรณรัฐมนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100 ปีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีนามพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน52 คนในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะ
ปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและคาดการความเสี่ยงรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพราะสุขภาพที่ดีของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชดำริเรื่องการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์จำนวน8รายวิชาเปิดการสอนปีแรกทรงสอนด้วยพระองค์เองต่อมาเมื่อวันที่2มีนาคม2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคตลอดจนขับเคลื่อนงานวิจัยบริการวิชาการและนโยบายสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21กันยายน2569สิริอายุ97ปีท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์สกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2472เป็นบุตรีของพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวท่านผู้หญิงกุลธีสมรสกับนายภูมิเพิ่มไกรเลิกอดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรธิดาด้วยกันรวมจำนวน5คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอสเซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนจอร์สของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลสซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากับอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าว half pirouette คือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอด shoulder in คือการวิ่งเก็บไหล่ใน travail การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น half pass คือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำ collected canter หรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้น okay.เวลา 15:57 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บุรวาทเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บุรวาทมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage เวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่จะเข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมชัยยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: คมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พลเอกกัมปนาทวุฒิองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมี ีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการหรือชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน4ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะณบ้านเลขที่154/1หมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่79/16หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวของ10เอกชวกรเดชคุณทศโดย10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวของ10เอกพัชระย้ำแตงอ่อนณบ้านเลขที่20/2หมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดย10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีและมอบแก่ครอบครัวของพลทหารคณัสนันทาดีณค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยพลทหารคณัสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัท RM Pace Publishing จำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนศริตนิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัชนะสงครามกรุงเทพ

30นาทีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัทไทรแองเกิลซอฟต์จำกัดและบริษัทวีคาโก้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุคันธารามวัดเทพากรและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมมาปิตโรและวัดนนท์หนองขามจังหวัดนครราชสีมาวัดชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนราสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองฉันจังหวัดปทุมธานีและวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรและอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัท The Viral His จำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัท Thai Man Industries จำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามและวัดป่าภาวนาพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักศรีราชสโมสรและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงวัดป่าสุทธิยานมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทพรพระครู159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิการาชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะซิววัดดงสลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระอุดมวชิระโมลีจากวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระธรรมเทศนาสาธุนรธรรมกถาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลระพีพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์และวัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: ลา 17:00 น.วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัทธมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้า

0: ำขึ้นในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: ชายโต๊ะทำงานเถิดโปร
2: ความจริง MBTI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
4: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันพฤหัสบดีเจ็บกว่าคำด่าคือแม่ค้าบอกว่ารุ่นนี้ไม่มี XL
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สวัสดีค่ะสวัสดีชาว EFM Fandom Live นะคะมาแล้ว 2:30 เป็นต้นไปนะคะอยู่กับดีเจแนนแล้วก็ดีเจน้องเซฟครับ
3: ครับสวัสดีผู้ฟังที่น่ารักด้วยนะมาแล้วจริงๆหลายคนง้างมาตั้งแต่ช่วงมาสัก 2:30 เลยพี่แนนผม
2: ใช่คำว่าง้างเลยเน
3: า
2: ะ
3: ง้างรอเลยแบบเมื่อไหร่จะมาแล้วเนี่ย
2: เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเรียกร้องว่าอยากให้มาแฟนดอมของเรา
3: ใช่แล้วเชื่อมั้ยแบบผมไปดูคอมเมนต์สัปดาห์ก่อนเขาบอกว่าหูอยากให้คู่นี้มา
2: เพราะว่าเขามาจากซีรีส์เรื่องเดียวกันเดี๋ยวเราจะได้เจอกับอูอูเซฟนั่นเองนะคะจากซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วคีย์เวิร์ดวันนี้นะคะ AAS @EFM Fandom นะคะตอนนี้อยู่อันดับ10เนาะแล้วก็แฮชแท็ก @UUSafehashtag แอดในแอดอะไรล่ะ hashtag UUSafe x fandom fanfic อันนี้ก็ตีคู่กันมาอยู่อันดับ9ก็ไม่เป็นไรยังพอมีเวลา
3: โอ้ชนิดสุดยอดแล้วนะเพราะว่ายังไม่เริ่มรายการเลยอ่ะ
2: ครับ
3: ครับผม
2: แล้วก็ขอบคุณฟู้ดซัพพอร์ตทั้งคาวหวานเครื่องดื
3: ่ม
2: ครบเหลือจุดทูบนะคะ
3: เหรอไม่ต้องให้มาก็พอแล้ว
2: เราเป็นคน
3: เออ
2: แล้วก็ยังมีเมคอัพเน
3: า
2: ะ
3: นี่น่ารักมาก
2: ลิปสติกอะไรต่างๆมาฝากเผื่อทีมงานเผื่อพี่แนนเผื่อน้องเซฟด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: คือตอนแรกได้มาเมื่อสักครู่นี้ต้องถามว่ามันคืออะไรเพราะใช้ไม่เป็นนะ
2: คุยแต่ว่าดีไซน์เก๋มาก
3: จริงแต่ดีมากๆเลยนะขอบคุณจริงๆนะครับผม
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะลิปสีลิปสต็อกเบิร์ดไรลูกไม่ต้องรีบพิมพ์นะลิปสติกเน
3: า
2: ะ
3: ลิปต็อกลิปต็อกไอที่มันติดโทรศัพท์ได้ด้วยอ่ะ
2: อ๋อคืออ๋อคือปกติมันคือเรียกว่าลิปต็อกแต่นี่มันเป็นลิปสติกด้วยอ๋อเขาเลยเรียกว่าลิปต็อกเหรอ
3: แล้วก็ติดกับต็อกได้ด้วยโทรศัพท
2: ์เฮ้ยสับใหม
3: ่เออกลายเป็นลิปต็อกติดมือถือได้
2: เพิ่งรู้วันนี้แหละ
3: ก็เพิ่งรู้เมื่อ10นาทีเหมือนกัน
2: 24กันยายนได้กำเนิดคำศัพท์ใหม่ในหัวฉันแล้ว
3: อ๋อในหัวพี่นะ
2: แต่คนอื่นเขารู้นานแล้วไงแล้วก็มาปล่อยไก่หน้าใหม
3: ่ครับผม
2: ลิปสต็อก
3: เออ
2: ลิปสต็อก
3: นี
2: ่นึกว่าเบอร์ลิปพิม
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ลิปบุกต็อกอะไรอย่างงี
2: ้ลิปต็อกโอเค
3: ระหว่างที่ฟังกันเพลินนะอย่าลืมนะวันนี้ช่วงประมาณสักชั่วโมงสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะมีให้อู๋กับเซฟเนี่ยโทรกลับไปหาคู่ฟังหน้าใหม่ด้วยใครที่อยากเป็นผู้โชคดีที่ให้2หนุ่มโทรไปนะครับโทรมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยที่เบอร์026658373นะครับ
2: ใช่แล้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาอ่านแฟนฟิกทั้ง5เรื่องกันดีกว่านะคะคัดมาจากทั้งหมด
3: เท่าไหร่อ่ะ
2: 200ฉบับแน
3: ่
2: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้กินกาแฟเลยเพราะว่าไม่มีเวลาลงไปซื้อกาแฟนะคะ
3: โอ้สุดยอดฮะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเรื่องแรกเลยดีกว่านะคะ
3: เรื่องแรกของเรานะครับมีชื่อว่าเซเรนดิพิตตี้มันแปลว่าอะไรอ่ะอยากรู้จังเลยนามปากกาโดยคุณเบบบูนะฮะเขาบอกว่าฤดูร้อนที่ใครๆต่างก็รู้สึกไม่ชอบใจทั้งอากาศที่ทำให้หงุดหงิดได้ง่ายสำหรับผมแล้วกับรู้สึกต่างออกไปผมรู้สึกตกหลุมรักกับฤดูร้อนก็ตอนที่ได้เจอกับใครสักคนที่ทำให้ฤดูร้อนของผมเปลี่ยนไปในวันที่อากาศร้อนทั้งแดดที่แรงจนทำให้ต้องอุทานกับเพื่อนวันนั้นเป็นวันที่ชมรมของเราจัดทริปเที่ยวทะเล3วัน2คืนในทริปเนี่ยมีรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยปะปนกันไปหมดเลยเมื่อเราเดินมาถึงชายหาดสีทองกับทะเลสีครามเป็นประกายจากแสงแดดมันทำให้ผมเนี่ยอบอุ่นหัวใจจริงๆทันใดนั่นเองก็มีเด็กหนุ่มหน้าตาจิ้มลิ้มเดินมาอย่างทุลักทุเลบังเอิญเดินชนผมเข้าให้แล้วพูดว่าเออขอโทษนะครับลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่พอเจอหน้าจิ้มลิ้มของเด็กหนุ่มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับทำให้ผมเนี่ยพูดไม่ออกเลยไม่รู้สึกหงุดหงิดแต่อย่างใดกลับกันหัวใจของผมเต้นแรงยังบอกไม่ถูกแล้วเด็กหนุ่มก็ยิ้มหวานให้ผมหนึ่งทีก่อนจะเดินจากไประหว่างที่ทริปดำเนินไปอย่างปกติผมกลับมองหาแต่เด็กคนนั้นที่ผมเจอได้ข่าวว่ารุ่นพี่ได้ข่าวจากรุ่นพี่ว่าเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าชมรมได้ไม่นานมีคนน่ารักแบบนี้อยู่บนโลกซะที่ไหนกันผมพยายามเข้าหาทั้งชวนคุยชวนทานข้าวเป็นคนที่น่ารักแบบที่ผมคิดไว้จริงๆหน้าร้อนปีนี้คงเป็นปีที่ดีที่สุดของผมไปละ
2: โฮ้ยเป็นหน้าร้อนที่หวานซะเหลือเกิน
3: เอ้ยแต่ผมเข้าใจนะฟิลนี้จริงๆนะเวลาเราเจอคนที่ถูกใจแล้วจะมองหาอะ
2: มันทำไม
3: มันจะมองหาเขาแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางร้อยเป็นพันก็ตาม
2: เขาจะโดดเด่นขึ้นมาทันที
3: ถูกต้อง
2: เออ
3: ดีดีดีเซเรนดิพิตี
2: ้ครับจากคุณเบบบูเนาะ
3: ครับผม
2: อ่ะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่สองที่เราคัดมาชื่อว่า I always choose you จากนาปากาเปเปอร์หลิวค่ะจะเป็นยังไงถ้าคุณลืมตาขึ้นมาบนโลกก็มีเนื้อคู่ที่ได้กำหนดจากทางรัฐบาลมาแล้วเอาก็ดีนี่ไม่ต้องหาเองเนาะประชากรในเมืองนี้เนี่ยเมื่ออายุครบ20ปีจะได้ทราบว่าคู่ชีวิตของตนเป็นใครการกำหนดคู่ชีวิตนี้ถูกกำหนดจากการวิเคราะห์ DNA พฤติกรรมลักษณะนิสัยจากผู้เชี่ยวชาญของรัฐผ่านหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีสิทธิ์จะตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้ดารานักร้องชายวัย24ปีที่กำลังตามความฝันของตนจึงปฏิเสธการจับคู่มาตลอดจนครั้งนี้เผลอกดยืนยันไปและก็ทำให้ได้ไปเจอกับเซฟหนุ่มน้อยวัย23ปีเนื้อคู่ของเขาที่นัดกันวันแรกก็มาสายไป10นาทีแล้วถึงแม้จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่เมื่ออีกฝ่ายขอโทษอย่างจริงใจเขาเลยให้อภัยเซฟบอกว่าตัวเองโดนปฏิเสธมาตลอด3ปีจบวันนั้นอู่คิดว่ารู้จักกับเซฟไม่ได้แย่ทั้งคู่เริ่มทำความรู้จักกันผ่านเวลาไป3เดือนในวันที่ทั้งคู่ดูหนังอยู่ในคอนโดของอู่ก็ถามขึ้นมาว่า3ปีที่ผ่านมาคนที่เซฟโดนปฏิเสธคือใครแต่ก็ได้เล่าเรื่องของตนเองก่อนว่าปีแรกเขาโดนปฏิเสธแล้วอีก3ปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้สนใจและปฏิเสธมาตลอดเพราะอยากตามความฝันในการเป็นดารานักร้องให้สำเร็จก่อนและคำตอบของเซฟคือ3ปีที่ผ่านมาเนื้อคู่คือเขาอู่อู่ธนภูมิมาโดยตลอดรัฐบาลทำดีนะเรื่องเนี้ยถือว่าจับได้ถูกคู่ไหมล่ะ
3: อันนี้ถือว่าให้ผ่าน
2: ถือว่าดี
3: เออซึ่งอันนี้คิดถึงแบบนโยบายที่ผมเคยอ่านมาเลยนะที่ก็จะมีจับคู่ในอนาคตอะ
2: ของใครพี่เต้มงคล
3: พี่เต้พลังเจนนะ
2: เคยได้ยินเหมือนกัน
3: เออเออเออ
2: ครับ
3: อ่ะไปกันเรื่องที่3นะครับชื่อเรื่องว่าทีรามิสยูนะครับ
2: โอ้ยชื่อเรื่องน่ารักจังเลยน่าเอาไปตั้งเป็นชื่อเมนูขนม
3: ทีรามิสุหรือเปล่านั้นเออทีรามิสยูอันนี
2: ้
3: นามปากกาโดยคุณเดียดาลิงตัน
2: โ
3: อ้โหชื่ออลังการมาก
2: ชื่อเหมือนเป็น
3: ยังไงอ่ะ
2: มีเชื้ออังกฤษเลย
3: วิงตันอะไรอย่างงี
2: ้
3: นะฮะเขาเริ่มต้นมาด้วยเซฟตกหลุมรักทีรามิสุอ๋อนี่ไงอาหารเครื่องของหวานตั้งแต่คำแรกที่ชิมเลยและก็ตกหลุมรักเชฟนะฮะที่ชื่อว่าอู่อู่ตั้งแต่แรกเห็นใกล้วาเลนไทน์คาเฟ่เปิดทิรามิสุเวิร์กช็อปเชฟจึงรีบสมัครเพราะอยากใกล้ชิดคนที่แอบชอบทิรามิสุเป็นชื่อขนมแต่ทิรามิสยูเอาไว้บอกคนที่อยากทำขนมไปให้นะครับนี่คือคำที่บอกออกมาเชฟเล่นมุกจนทุกคนเขินเชฟโสดไหมคะนักเรียนคนหนึ่งในคลาสถามโสดครับกำลังรอคนมาบอกทิลามิสยูอยู่ครับเชฟตอบก่อนจะมองมาที่เซฟและเมื่อถึงเวลาชิมอู๋ๆตักทิรามิสุของเซฟขึ้นลองแล้วชิมอร่อยครับทานคำแรกก็ชอบเลย
2: ชอบเหมือนกันครับ
3: อะไรนะครับ
2: หมายถึงชอบทีรามิสุครับ
3: อ๋อนึกว่าหมายถึงนึกว่าชอบผมซะอีกหลังเลิกคลาสนะฮะอู๋ๆถามขึ้นทีรามิสุเนี้ยมีเจ้าของหรือยังครับเซฟยิ้มก่อนจะยื่นขนมให้มีแล้วครับทีรามิสยูนะครับเชฟอู๋ๆเวิร์กช็อปนี้เปิดขึ้นเพราะลูกค้าคนหนึ่งที่อู๋ๆเฝ้ามองหาเสมอวันที่เซฟไม่มาคาเฟ่ก็จะดูเงียบเหงาเขาแค่อยากรู้ว่าถ้าเปิดโอกาสให้เซฟเข้ามาใกล้เขาจะมาหาหรือเปล่าและเซฟก็มาจริงๆเมื่อโอกาสมาถึงเชฟแบบเขาก็พร้อมเสิร์ฟตัวเองให้อีกฝ่ายได้รู้จักมากกว่านี้จากนี้เชฟอู๋ๆคงมีเซฟคอยบอกทิลามิสยูในทุกวันแล้วล่ะ
2: เฮ้ยเรื่องนี้มัน
3: หวานแบบทิลามิสุจริง
2: ทั้งเชฟทั้งเซฟมัน
3: คล้องกันดีเนาะ
2: เออ
3: นี่ไงมีคนบอกว่าเลิศมากแต่ละเรื่อง
2: เห็นไหมล่ะอ่ะลองฟังเรื่องที่4ดูก่อนคิดว่าน่าจะเลิศเหมือนกันนะคะชื่อเรื่องว่ากดใจเพื่อรับคำทำนายจากนามปากกามูเดนคินหมอดูหนุ่มที่เปิดร้านดูดวงเล็กๆเป็นงานอดิเรกอยู่แถวออฟฟิศรับดูทั้งไพ่ทาโร่ลายมือแล้วก็เรื่องความรักให้คนที่กำลังหลงทางในชีวิต ส่วนพีทพนักงานออฟฟิศที่ช่วงนี้ชีวิตดูเหมือนจะมีแต่เรื่องทั้งงานที่โดนโยนมันไม่หยุดเงินเดือนที่ไม่เคยพอใช้แล้วก็ความรักที่เงียบสนิทจนเพื่อนลากไปดูดวงคำทำนายของพีทกลับทำเอาเจ้าตัวไม่ค่อยเชื่อเมื่อคินบอกว่าในช่วง3เดือนต่อจากนี้เขาจะได้พบคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและคนคนนั้นจะเป็นคนที่พีทหนีไม่พ้นแม้เจ้าตัวเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องดวงแต่หลังจากนั้นไม่นานพีทกลับได้เจอคินอีกครั้งในร้านกาแฟใกล้บริษัทจากลูกดวงก็กลายเป็นคนรู้จักจากคนรู้จักก็กลายเป็นคนที่ต้องเจอแทบทุกวันความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากคำทำนายจึงค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่พีทไม่ทันรู้ตัวแต่คินรู้ดีว่าดวงของพีทไม่ได้กำลังพาเขามาเจอใครแต่กำลังพาเขามาเจอคินและต่อให้เปิดไพ่กี่ครั้งคำตอบที่ได้ก็ยังเป็นคนเดิมคำทำนายที่เขาเคยบอกพีทไว้ก็กำลังเกิดขึ้นทีละอย่างจนคินไม่แน่ใจว่าระหว่างคำทำนายกับความรู้สึกของตัวเองสิ่งไหนกันแน่ที่จะทำให้เขาได้รักกันจริงๆแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแค่เราน้อมรับคำทำนายก็พ
3: อ
2: ก็คือเนื้อคู่จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนเปิดไพ่อะดิน
3: ี่อะดินี่นี่อย่างกับเป็นแม่หมอเองเลยเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้โอ้แต่น่ารักมากเลยนะทุกอันเลยอะทุกเรื่องเลยอะ
2: ชอบพอดอันนี้ยังเลยอะ
3: โอ้อันนี้น่าทำซีรีส์มากเลยได้เห็นฉากแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดคำทำนายแล้วก็มองตากันอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ทำไพ่ปะเนี่ย
3: เออเออระหว่างนี้ฟังเพลินๆนะจะบอกว่า5ฉบับที่เราเอามาพูดหน้าใหม่เนี่ยเราจะได้แจกของรางวัลด้วยนะฮะเนี่ยเป็นกิฟต์อะเวย์พร้อมกับลายเซ็นด้วยของอู๋แล้วก็เซฟนะครับ
2: ใช่แต่ลิปต็อกไม่ให้นะ
3: เอาหรอนี่ห่วง
2: ไม่คืนนะเออ
3: แต่มันสวยจริงน่ารักมาก
2: น่ารักสีเมทัลลิกด้วยเนาะ
3: เอออุ้ยสีดีด้วยจริงๆ
2: ด
3: ู
2: ด
3: ี
2: ดูดี
3: ครับผม
2: อ่ะขอฟังเรื่องที่5หน่อยได้ไหมล่ะ
3: เรื่องที่5นะครับชื่อเรื่องว่าโมมาทอล์ก
2: อ
3: ุ้ยนามปากกาโดยคุณแอมแป
2: ก็คือจริงๆชื่อแอมแปร์แต่เมาไงเลยแอมแป
3: ร์อ๋อแอมแปร์ไปแล้วเริ่มต้นเขาบอกว่าเรนนะครับเด็กหนุ่มมักจะห่วงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอคือหมายถึงว่าเรนเนี่ยเป็นคนที่มักจะห่วงคนอื่นก่อนเสม
2: อง
3: านอดิเรกของคนอื่นอาจเป็นวาดรูปหรือว่าเล่นดนตรี
2: ครับ
3: แต่สำหรับเรนเนี่ยมันแตกต่างออกไปเริ่มจากที่เขาไม่ชอบเสียงฝนเพราะเหตุผลบางอย่างสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการให้คำปรึกษาคนในโรงเรียนผ่านเพจที่ชื่อว่า Listen in the Rain พบเจอปัญหาอะไรมาแอดมินสายฝนสามารถอยู่ข้างคุณแล้วปลอบและให้คำปลอบคุณได้ทุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งมาร์ชเด็กหนุ่มม.6ตาใสซื่อที่โดนหักอกมาจากผู้หญิงใจร้ายต้องมาพักใจกับแอดมินสายฝนคนที่มีปัญหาทางใจคิดยังไงมาปรึกษาคนที่เพิ่งบอกเลิกแฟนเก่ามาอย่างว่าแหละเบื้องหลังใครจะไปรู้ว่าคนที่คุยผ่านหน้าจอเจออะไรมาบ้างช่วงแรกเรนให้คำปรึกษามาร์ชว่าอยู่ในช่วงพักใจอย่าไปคิดมากให้ลองหาเวลาไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบดูบ้างเช่นชวนใครสักคนออกไปกินไอติมรสโปรดไหมหลายข้อความหลายข้อความมาที่ทำให้มาร์ชเนี่ยเผยยิ้มผ่านหน้าจอออกมาแบบไม่รู้ตัวจนบางทีเนี่ยเพื่อนทักว่าแอบไปมีรักครั้งใหม่มาหรือเปล่าเราอะถ้าจะต้องตอบถ้าจะต้องหาคำตอบคงต้องหาที่ต้นเหตุอย่างแอดมินเพจทั้งคู่คุยกันมาเรื่อยๆบางข้อความทำให้มาร์ชรู้ว่าเรนเองก็เป็นคนอ่อนไหวง่ายมากจนบางทีมาร์ชเองก็ต้องเป็นคนปลอบแอดมินซะอย่างนั้นในความสัมพันธ์บางครั้งเราแค่ต้องการให้ใครรับฟังเราเท่านั้นเองเว้ยนี่ดีนะ
2: แอดมินสายฝน
3: เออเราเห็นภาพเลยว่าท่ามกลางสายฝนแล้วก็ทักข้อความไปเพื่อนก็แซวเลยเฮ้ยเธอคุยกับใครเนี่ย
2: เออยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
3: ทำไมเราหยุดยิ้มไม่ได
2: ้เออ
3: ฟิลนี้นี่เนี่ยพี่แนนเขาบอกว่าฟังเพลินแม่เมื่อกี้เขาบอก
2: ใช่แต่ว่าวันนี้คือพอดเรื่องน่าสนใจทุกอันเลย
3: น่ารักน่ารัก
2: นี่เวลาฝากด้วยนะเวลาแคปอ่ะนี่เขาแคปตอนที่ฉันกำลังเกาจมูกเหมือนฉันกำลังนั่งแคปขี้มูกเลย
3: ต้องเลือกแคปนิดนึง
2: เนี่ยเราดูสิ
3: ไหนอ่ะ
2: แคปขี้มูกไปละจริงๆไม่เคยแคปขี้มูกออกอากาศเลยนะคะ
3: แต่ชอบแต่ชอบอุ้ยนี่เขาบอกว่าม
2: ี
3: คุณมัมหมูมัมเหรออ่านว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าคือเป็นครั้งแรกที่ดู EFN Fanboy ใช่ไหม EFN Fanboy คือมาอ่านนิยายให้ฟังแบบนี้เลยเหรอแต่ละพล็อตเนี่ยเขินจังอ้าแต
4: แต่งต่อฉบับเต็มไม่ดี
2: อ๋อเขาอาจจะพิมพ์ชื่อรายการเรานั่นแหละ
3: ใช่จังหวะนี
2: ้ไอ้เบิร์ดก็ซื้อก็ก๊อปมาทั้งอย่างผิดอย่างนั้นไอ้นี่ก็ซื้อก็อ่านไปทั้งอย่างผิดอย่างนั้น
3: เราจะได้แบบบอกถูกว่าไอ้นี่เป็นข้อความคุณนะ
2: เออโอเคโอเคขึ้น
3: ม
2: าข
3: ึ้
2: น
3: เออแล้วก็มีคุณณัฐนิชาบอกว่าฟิกสั้นแต่เรื่องคือดีมากเลยอ่ะ
2: เ
3: นี่ยผมว่าผมกับพี่แนนคิดเหมือนกันคือวอนไรเตอร์อ่ะเอาให้จบเลยแต่งต่อกันเลย
2: ลองดู
3: เอออยากเห็น
2: ได้
3: ใช่น่ารักมากๆเลย
2: ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเบรกแล้วนะคะแล้วใครที่ถามถึงอู่อู่เซฟเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกับทุกคนแน่นอน
3: ครับผมชั่วโมงนี้ร่วมส่งความฟินนะครับด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทไปเลย
2: ครับเดี๋ยวเบรกตรงนี้สั้นๆนะคะบอกพิธีกรก็น่ารักทั้งคู่เลยค่ะ
3: นี่ออกการมากเลยชอบ
2: โอเคเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกัน EFM Fandom Live ค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุมมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it

0: ที่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมารังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกย
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนและเปียกสปอร์เตอร์ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วอย่างสงบสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เปียกโปสเตอร์หรือนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปินวาดใบปิดภาพยนตร์ไทยเริ่มต้นจากการเป็นช่างเขียนสร้างชื่อด้วยการวาดใบปิดภาพยนตร์ด้วยสีโปสเตอร์อาทิเล็บครุฑแสงศูนย์ธนูทองและเสือเหลืองก่อนก้าวสู่การกำกับภาพยนตร์มีผลงานสำคัญอย่างโทนชู้ไวโอลวนข้างหลังภาพและสะพานรักสารสินเปียกโปสเตอร์ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่24กันยายน2569สิริอายุ93ปีทิ้งไว้ซึ่งผลงานและคุณูปการอันทรงคุณค่าต่อวงการภาพยนตร์ไทยต่อที่กองประชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนระดมกำลังรับมือน้ำท่วมเตรียมเรือศูนย์พักพิง24ชั่วโมงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกสะสมและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรขณะนี้ตำบลบางบานตำบลกระทุ่มตำบลน้ำเต้าและตำบลสะพานมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า160ครัวเรือนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลเรือท้องแบนและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณตำบลไซน้อยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการควรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปิดท้ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมลุยน้ำท่วมสั่งช่วยพระสงฆ์พ้นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคลองพระสะทึงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วพร้อมกับกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่สำนักสงฆ์รัตกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากสำนักไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมพร้อมกำลังและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
3: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีครับ
5: อู๋ครับ
4: เซฟครับขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
6: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: กลับมากับ EFM Phantom Live นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากกันก่อนที่จะไปเจอสองหนุ่มนะคะซื้อสมาร์ทฮาร์ทแล้วเราไปลุ้นกันให้สุดกับกิจกรรมสมาร์ทฮาร์ทแจกใหญ่จัดเต็มลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดพร็อกซี่นะคะเพียงซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทที่ร่วมรายการครบ499บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จแล้วก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะลุ้นแบบไหนเลือกลุ้นแบบที่1ค่ะไปลุ้นรางวัลใหญ่รวม43รางวัลทั้ง iPhone 17นะคะทองคำแท่งแล้วก็หูฟังหัวเว่ยฟรีคลิป2หรือว่าจะเลือกลุ้นแบบที่2ลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิดพร็อกซี่นะคะศิลปินทีป๊อปสุดฮอตที่ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วรวม300รางวัลทั้งสิทธิ์เข้าร่วมแฟนมีตติ้งพร้อมเซตของขวัญ Smart Heart X Proxy แล้วก็เซตของขวัญสุดพิเศษด้วยวิธีการร่วมสนุกก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ499บาทที่ร้านเพชรช็อปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการนะคะและก็เพิ่มเพื่อนที่ @PCG Thailand บน LINE กดเข้าไปที่เมนูแล้วก็กรอกข้อมูลพร้อมเลขที่ใบเสร็จหรือว่าคำสั่งซื้อแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเป็น Lucky Draw หรือว่า Lucky Fan นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้รายละเอียดแล้วก็ประกาศผลติดตามได้ทาง Facebook Smart Heart Thailand ค่ะ Smart Heart ซื้อแล้วลุ้นให้สุดจะลุ้นรางวัลใหญ่หรือลุ้นใกล้ชิดพร็อกซี่ก็เลือกได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะสองหนุ่มที่หลายๆคนน่าจะรอเจอเขาอยู่แล้วนะคะอู๋เซฟสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ต้อนรับเข้าสู่แฟนดอมไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง
4: ครับ
9: เมื่อกี้เรามีการแบบย้อนความกันเปิดดูโอ้โหสองปีแล้วเราไม่ได้เจอกันอะ
7: เจาะเวลาหาจินซีอะตอนนั้น
9: โอ้โหนานมาก
7: อะ
9: ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เจอกันตอนของอุ๋ยก็จะเป็นเด็กซ์เลยตอนนั้นพี่มาแต่ว่าเราไม่เคยเจอเซฟเลยซึ่งวันนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกเขินมากเหมือนคุยกับชื่อตัวเองอะ
7: กับเซฟ
9: ไม่เคยคุยไม่เคยคุยกับชื่อแบบชื่อตัวเองน้องเซฟอะไรอย่างเงี้ย
7: เซฟกับเซฟ
9: ใช่ไหมได้ไหม
7: ได้อยู่แล้วพี่จะติดอะไร
9: สายตาแย่มาก
7: แต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องเป็นอีกคู่หนึ่งที่เขาบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของไซดิบไซดิบมาก
10: ไซดิบเหรอ
7: ไซดิบขอยืนให้ดูสักหนึ่งทีได้ไหม
4: ได้
9: เห็นอยากเห็นไม่เป็นแฟนดูด้วยนี
7: ่โอ้ยตัวจิ๋วมากเซฟตัวจิ๋วมากถ้างั้นยืนค้างไว้เลย
9: อ๋อ
7: ให้คุณสองคนลองอธิบายภาพจากมุมมองของคุณที่มองอีกฝั่งนึงจากส่วนสูงล่าสุดของคุณ
10: โอ้จริงนะผมว่าภาพที่ผมมองน้องอ่ะดีแต่ภาพที่น้องมองผมอาจจะยัง
7: ขอฟังเรื่องราวดีๆก่อนเร็ว
10: ของผมมันจะเป็นมุมเจนซีย
7: ังไง
10: มุมแบบก็แบบ 0.5
9: มุมกดมุมกด
10: แต่ของผมนี่มุมเสยอ่ะ
7: อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นก็ได้อ่ะพี่น้องเซฟว่าไง
4: ก็มุมเสยฮะ
7: แต่น่ารักไหมล่ะมุมเสย
10: มุมเสยแบบนี้เหรอครับ
9: เอ้ย
10: เสยหล่อเลย
7: หล่อเสยเลย
10: หล่อเสยเลย
9: มีข้อดีคนละแบบ
7: ใช่ใช่นั่งได้ลงนั่งได้
9: เจนนั่งก่อนอันนี้เสยไม่หยุดเลยต้องหูเราเอาเรามอบฟิกก่อนไหม
7: เออว่าลืม
9: มอบฟิกก่อนมอบฟิกก่อนอ
7: ยากคุยจัดไง
9: ใช่
7: คุณครับมอบแฟนฟิกที่แฟนเขียนมาให้นะครับ5เรื่องไปอ่านที่บ้านนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
9: จัดมาครับฉบับอันนี้แบบน่ารักมากเราคัดมาจาก200กว่าเรื่อง
4: โอ้ยน่าสนใจ
9: ใช่เดี๋ยวกลับไปอ่านคืนนี้สบายๆ
4: ได้ครับ
9: เพราะวันนี้จริงๆหลายๆเรื่องก็จะเป็นฟิลแบบฟิลน่ารักมากเลยนะแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าจินตนาการที่ดีเลยสำหรับนิยายเดี๋ยวลองไปอ่านดู
4: ได้
9: ไหม
4: ได้คร
9: ับผม
7: และอีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นชื่อของคู่นี้ก็คือทั้งคู่เนี่ยเขาจะมีความเล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เล่นกล้องหรอมีความเจนซีในการโพสท่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันมีแนวคิดอะไรไหมหรือว่าพอจะสอนเจนวายอย่างพี่ได้ไหมว่าการจะเป็นเจนซีถ่ายรูปแบบน้องเนี่ยมันต้องมีทฤษฎีอะไรบ้าง
9: สอนหน่อยพี่ถ่ายรูปเขาเรียกว่าแอคไม่เป็นอ่ะ
10: คือจริงผมแค่รู้สึกว่าเวลาคนเราแบบว่าอยู่ในการเราไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่ถ่ายผมหน่อยนะอะไรแบบหมายว่าม
7: ันจะดูตั้งใจไปหรอ
10: สมมติว่ามาพี่โจ
9: ครับ
10: พี่โจถ่ายผมหน่อยเดี๋ยวผมแบบถ่ายกับน้องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าผมมากับน้องเนี่ยผมก็ถ่ายแบบอะไรก็ได้อะ
4: อะไรก็ได้อะมันคือตามฟิลอะ
9: เรียวๆเลยนะแบบ
4: มันคือฟิลในการที่จะสื่อออกจากภาพออกไปอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลเฉยๆมันไม่ได้มีฟิกว่าเราจะแบบเฮ้ยเราจะต้องถ่ายมุมนี้นะเราต้องถ่ายแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันแค่เป็นฟิลว่าแบบเฮ้ยอะพี่ถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ถ่ายแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเลย
7: คือไม่ต้องตั้งใจมากคือแบบว่าเอาฟิลเราตอนนั้น
4: เอาฟิลตอนนั้นเลย
9: นี่ตอนนี้ทีมงานกำลังเปิดให้ดูเหมือนเป็นแกลเลอรี่นะฮะของภาพที่เราสองคนชอบไปถ่ายกันอะไรเงี้ยคือภาพมันออกมาดูดีมากเลยนะมันจะเป็นฟิลเรียวๆอย่างที่เขาว่าเนี่ยแต่มันจะมีมูทโทนบางอย่างที่มันแบบดูเขาเรียกว่าลักชัวรี่ขึ้นหรือไงปะ
10: คือแบบสแนปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
7: มันดูเผลอๆอะแต่ว่าพอดีเขาหน้าตาดีไง
9: อ
7: ๋
9: อแล้วแ
7: ป
9: ลว่าอะไรเนี่ย
7: หมายถึงว่า
9: หน้าตาดีโอเค
7: ก็เลยดูดีเออเดี๋ยวจะไปลองทำบ้างเป็นฟิลเนาะตั้งใจมาก
4: แค่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าอารมณ์ร่วมกับภาพแค่นั้น
7: โอเค
9: พอคุยถึงภาพเนี่ยมันก็ต้องคุยถึงคลิปเลย
7: จ
9: ้ะเห็นล่าสุดคุณมีการพูดถึงเรื่องของจุ๊บก้ามนี
4: ่โอ้โห
9: มันเกิดอะไรขึ้น
7: เออ
9: บอกเราหน่อยสิจุ๊บก้าม
7: ไม่อยู่ดีหันไปจุ๊บแมวเฉยเลย
9: แบ่งขายหน่อยเรื่องนี้
4: แบ่งขายอ่ะ
10: ใจสั่งมา
9: โอ้ย
10: ไม่ใช่ไม่ครับก็คืออย่างนี้คือผมจะทำคือเวลาเขาคือช่วงนี้มันจะมีสิ่งที่มาแรงคือเป็นพวกกาแฟที่จะเป็นแบบลาเต้ตีแว่นโน่ขั้วก้ามอะไรอย่างเง
7: ี้
10: ยแล้วมีพี่เขาขอผมมาอเมริกันโน่ขั้วก้ามผมก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมก็จะจุ๊บก้ามตัวเอง
4: แล้วผมก็วิ่งมาพี่อูจุ่มแก้มเนี่ย
10: ผมก็เลยแยกประสาทออกไปไปแชร์กับน้องแทน
7: มันเป็นเรื่องของระบบประสาท
9: มันหันผิดฝั่งพอดี
10: ใช่
9: มันปึ๊บพอดีเลยอ๋อเป็นจังหวะ
7: แล้วน้องเซตกใจไหมตอนนั้น
4: ตกใจ
7: แต่เราก็เป็นคนขอเขาเองไม่ใช่หรอ
4: ถุงอกจุ่มแก้ม
7: อ๋อจุ่มแก้ม
9: จุ่มแก้ม
4: จุ่มแก้มคือแบบแค่แก้มนวลแก้มอะไรเงี้ยแต่แบบค้าง
9: แล้วคุณรู้สึกอะไรทำไมคุณ
7: แต่ด้าเซตกใจจริง
4: จะแบบค้างอ
10: ่
4: ะ
10: ไม่เพราะว่าตอนแรกผมอะรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบมันเหมือนแบบเข้าใจมันเป็น muscle memory คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยในหัวคือแต่ว่าตกใจเสียงพี่ๆแฟนคลับแบบ
9: ว้าว
10: ผมว่า
4: เฮ้ยทุกคนแบบขึ้นมาแล้วก็เฮ้ย
10: ผมก็ดุ้งเลยแล้วก็เหมือนสติเฮ้ยอะไรอะแล้วเฮ้ยทำอะไรลงไป
7: อ๋อเมื่อกี้มันออโต้พายโล
9: ดใช่
10: ใจสั่งมา
9: เมื่อกี้ชอบคำนี้นะ muscle memory แล้วคนก็ชอบแซวคำนี้เหมือน muscle memory นะ
7: เมื่อกี้มีจุ๊บก้ามไปแล้วอยากเห็นพี่อู๋เติมแมว
10: เฮ้ย
9: ง่ายๆเราอยาก
7: แมว
10: เติมแมวต้องมีแมวมาให้เติมก่อน
9: แมว
7: เดี๋ยวพี่จะไปหาแมวตรงไหนลูกสาวสองสามทุ่มแล้ว
9: นี่เจอได้ไหมเจอยังเจอยัง
10: ไง
9: นี่เจอแมวยัง
10: อ่ะ
4: เติมแมวยังไง
10: ต้องแมวต้อง
4: โอเคโอเคอันนี้ใส่เอฟเฟคให้ตัวเองด้วย
10: มันต้องมีเสียงแมวดิมีปะ
4: ไม่มีแหละ
9: โอ้
4: โห
9: กลัวเลยอ่ะ
4: น่ากลัวมาก
7: แมวหมาล่าหรือเปล่า
4: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
10: ่เอาเติมแล้วเรียบร้อย
7: พี่เติมแล้วให้น้องเติมพี่กลับบ้างอันนี้อะไรลูกเติมหมาหรอหรือยังไงอ่ะ
4: เติมหมา
7: โอเคอ่ะ
10: หมดแล้ว
9: สันซานสายเอฟเฟกต
4: ์อะไรอ่ะ
10: เอา
4: เงียบ
10: เฮ้ย
7: เอา
4: เอา
7: เฮ้ยช็อตอู่อ่ะ
4: เมื่อไหร่ไหนทำหูแม่เฮ้ยหูหมา
9: เสียงออกมาน่ารักมากนี่นี
7: ่
9: คุณบอกว่าไปเรื่อยสุดๆเลย
7: จริ ง
9: แต่น่ารักมากมีคนบอกน่ารักมาก
7: มีคนเขาแซวมาคำนึงพี่แนนเห็นแล้วก็แต่ว่าคอมเมนต์มันลั่นมาแล้วเขาบอกว่า
9: อะไรอะ
7: โซฟายาวไม่ได้มีผล
9: อ๋อหรอ
7: เพราะว่านั่งใกล้กันอยู่ดีนั่งติดกันอยู่ดีแซว
9: ๆยิ้มเติมแมวกันหน่อยไงอั
4: ลฟาเออมีคนบอกเหมือนอัลฟา
7: เรามีเซตคำถามพิเศษมาให้น้องลองเล่นกันนะคะช
9: ื่
7: อว
9: ่
7: าโค้ชแฟนเอ้ยโค้ชแฟนวงเขียวนี้มีคำถามถ้าสมมุติว่าศัตรูนี้คือวงเขียวในสตอรี่ของอู่เซฟอยากรู้ว่าดึกๆถ้าจะต้องลงเพลงอะไรสักหนึ่งเพลงแล้วแท็กอีกคนหนึ่งจะเป็นเพลงอะไร
4: พี่วันผมว่าพี่อู่น่าคังเพลงเยอะ
7: เออ
10: ผมเอาเพลง
7: อย่ามาทำเป็นเล่นนะ
10: เฮ้ยอาจยังอาจยังอุ้ยได้โปรดอยู่ตรงนี้
9: อืม
10: ใช่
7: เพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงเป็นเพลงนี
10: ้ก็อันจริงผมชอบช่วงเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าความหมายเพลงแบบว่าให้รู้สึกว่ามันแฮปปี้อ่ะมันหมายถึงว่าแบบ
9: มูดกำลังโดน
10: เนี่ยมันมูดอ่ะหมายถึงว่าแค่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันนึกถึงใครบางคนเลย
7: ขอฟังสักหนึ่งท่อนได้ไหม
10: ได้โปรดอยู่ตรงนี้ที่เรารักกันก่อนที่รักถึงใบนั้นพังอะไรประมาณนี้คือเสียงอาจจะแอบนิดน
7: ึ
10: งคนแอบขำผมด้วยนั่ง
7: งูยิ้มด้วยความภูมิใจเธอไม่ออกหรอเอออ
9: ะไรเซฟละเซฟละ
4: ผมหรอ
9: ไปเองหน
4: ูสารภาพนะทุกคนอาจจะไม่ทุกคนอาจจะคิดว่าผมแบบโอ้ยคิดเป็นจริงเป็นจังเลยในการเล่นเพลงใช่ไหม
7: จริงแล้ว
4: จริงแล้วไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วเวลาผมจะลง IG ทีหนึ่งใช่ไหมผมเปิดเพลงขึ้นมามันจะมีเพลงที่แบบเป็นแนะนำของไอจีใช่ไหมแต่รูปเราก็จะเป็นรูปที่เราเลือก

0: เล่นอีก
1: แรงจังโอ้ฉันไม่เล่นนะ
2: น่ารักไง
3: แต่น่ารัก
2: น่ารักไป
3: ยังก็หนี
4: แต่ผมใช่น่ารัก
0: เอาเพลงนี้ไหมแท็กไป
4: จริงๆมันจริงๆมีเพลงหนึ่งผมว่าช่วงนี้ผมชอบนะ
0: เพลงอะไรเลย
4: เพลงของปันอ่ะ
3: ปันขอแค่นี
4: ้เป็น
0: ทำพัมมาก็ได้ลูก
4: ชื่อเพลงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะผมขอดู
3: เพลงใหม่ไหมขอแค่นี้ไหม
5: คลิปตัวไหนเหรอ
4: ไม่ใช่เป็นเพลงสั้นอยู่อ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะ
2: รักใจรู้ความรักเป็นไงใช่นี่ไหม
4: ไม่ใช่
2: รักใจ
4: จำชื่อเพลงไม่ได้เพลงแบบแค่หนึ่งนาทีนิดเอง
0: แฟนถ้ารู้ช่วยพิมพ์มาหน่อย
3: ช่วยกัน
4: เป็นเพลงที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันฟิลอ่ะ
5: ล่าสุดเหรอ
4: ใช่ไม่ล่าสุดมากแต่ว่าเพลงแบบสั้นมาก
3: หรอ
4: ใช่แบบแค่หนึ่งนาทีเองแล้วเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าอยากให้ยาวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวให้แฟนๆช่วยพิมพ์มา
3: ชอบฟิลน้องปันใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ผมชอบ
0: ที่พูดถึงที่เซบอกว่าเวลาเหมือนลงซอรี่แล้วมีซักเจชั่นมาเลยรู้ไหมของพี่แนนอ่ะมันซักเจเพลงนี้มาออกเลย
3: เพลงอะไรอ่ะ
0: พี่ยังไม่แก่หรอกน้องเคยฟังว่า
4: ไม่เคย
0: แม้ว่าทำไมไม่ซักเจน้องมันซักเจฉ
4: ันนี่
3: อ๋อที่เดิม
4: SKIT
3: อันไหนอ่ะ
0: สกิทเหรอ
3: สกิท
0: สกิทเพราะว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
4: ผมรู้สึกว่ามันฟิลอ่ะยิ่งฟังอีกทีก็ยิ่งชอบผมไม่รู้ว่าแบบทำไมแต่ผมชอบความหมายของเพลง
0: พี่บุ๋มเคยฟังไหมเพลงนี้
2: ผมว่าผมเคยฟังแต่ว่าลืมค่อยเมโลดี้กับดนตรี
3: เพราะพี่ปันก็เพลงคิดหลายเพลงด้วย
0: เดี๋ยวกลับไปฟังคืนนี
3: ้เดี๋ยวไปกลับไปฟังเลย
0: คำถามต่อไปค่ะ
3: คำถามที่2ของเราเหมือนเดิมครับสตูดิโอนี้คือวงเขียวในสตอรี่อู๋กับเซฟเนี่ยสมมติว่าต้องลงรูปอวดความหวานให้กับเพื่อนๆในวงเขียวขอถ่ายรูปคู่กันยังไงดีแบบว่าเมื่อกี้มีเพลงไปแล้วอันนี้ขอรูปคู
0: ่
3: รูปคู่แอคหน่อยให้กล้องดูหน่อยฮะแ
4: อ
3: คด้วยกันเลย
5: จริงหมายถึงว่าถ่ายลง
3: ถ่ายคู่ไงให้กับวงเขียว
5: แบบเซลฟี่เหรออ
3: ะไรอย่างงี้แต่ว่าตรงนี้เป็นแทนเซลฟี่ก็ได
4: ้
3: กล้องนี
5: ้ผมบางทีผมก็
3: นี่นี่ได้หลายเพลงเลยได้ไหม
2: ฉันไม่ได้กินเยอะอะไรนะมันมีเพลงอะไรเง
3: ี้ยอะไรนะ
2: อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะ
3: โอ้โหท่าเมื่อกี้ใช่ไหม
0: เคยได้ยินไหมอ๋อเหรอ
3: เป็นเพลงที่ซักเกตเหมือนกันของผมเนี่ยแนวนี้เหมือนกัน
4: เวลาผมแบบเพลงในเวลาแบบว่าถ้าอวยพรมันเกิดใช่ป่ะถ้าเวลาแบบลงไอจีอะไรเงี้ยจะมีเพลงที่ผมชอบของอวยพรมันเกิด
3: อะไร
4: Birthday to you
3: เพลง
0: น
3: ี้
0: เพลงนี้แมทเหมือนกัน
3: มีซักเกตมาได้น่ารักมาก
0: มีคนเขาเมนว่าเขาดูมาจากใต้ตึกแล้วฟินมากภาพเสียงชัดมากแบบโบกมือบ๊ายบายข้างใต้ตึกล็อบบี้จะมีจอใหญ่ๆ
3: นอกจากใต้ตึกนี่ไปไกลถึงปากีสถานด้วยใช่ไหมเมื่อกี
4: ้โ
0: อเค
4: ไลท์เดอะแฟนนี่เป็นไงโชว์หนึ่งที
2: โชว์
3: นี่ไง
4: แค่นี้แหละ
3: อะไรเมื่อกี้หมูกระทะเพลงเหมาะกับอู๋มากรู้เมื่อกี้หมูกระทะมีคนพิมพ์มาเนี่ย
2: ไม่มันก็หิวกลางคืนอะไร
3: เติมต้องเติมหน่อย
2: แต่ว่าช่วงนี้ผมว่าพยายามไม่กินนะ
4: ทำไม
2: เดี๋ยวไม่เฟี้ยว
4: เ
0: ฟี้ยวแล้วดูดิสันกาเขาอ่ะ
4: ชัดขนาดนั้น
3: ใช
0: ่อันต่อไปนะคะคำถามต่อไปสมมุติว่าสุรีคือวงเขียวซอรี่ของอู๋เซฟมีหนึ่งคนที่เอาวิดีโอที่เราคอไปบอกอีกฝ่ายฝันดีไปอวดในวงเขียวคุณคิดว่าไอ้วิดีโอเนี้ยใครจะเป็นคนลงแล้วแท็กอีกฝ่ายตอบคำถามนี้ก่อนใครน่าจะแอบแคปแล้วก็ไปลงอวด
2: ผมว่าผม
0: อาจจะเป็นพี่อู
3: ๋
0: ถ้างั้นลองจำลองสถานการณ์ในคลิปหน่อยที่โทรไปบอกฝันดี
2: ฮัลโหล
0: เป็นวิดีโอคอลนะ
2: ฮัลโหลนอนยังเนี่ย
4: จะนอนแล้ว
2: พี่อยากต่อบทอ่ะวันนี้ช่วยต่อบทได้ไหม
4: ได้มาดิ
2: แต่พี่จำไม่ได้เลยตายแน่เลยพรุ่งนี
4: ้โอ้ยไม่ตายทำได้พี่ชิวๆ
2: เฮ
4: ้
2: ย
4: ฮะ
2: พี่รู้สึกว่ากล้องพี่มันแปลกเซฟดูดิแบบกล้องเซฟมันเหมือนพี่ปะ
4: ไหนเป็นไร
2: ลองดูใกล้ๆดินี่ไง

0: เล่นจู่เล่นตาเล่นจู่เล่นตาเล่นหน่อย
1: ได้หมดอะยกเว้นซาวด์เอฟเฟคเมื่อกี้
2: อ่ะมาดูวันสุดท้ายสมมุติว่าสตูดิโอนี้คือวงเขียวในสตอรี่เหมือนเดิมของทั้งคู่ฟิลนี้บ้างเมื่อกี้แบบแนวแบบให้กำลังใจกันบ้างรอบนี้ขอแบบลองถามว่าถ้าคุณจะถ่ายรูปแกล้งอีกฝ่ายอะแบบแกล้งเขาแบบเช่นตอนหลับหรือตอนอะไรเงี้ยพวกคุณจะถ่ายรูปตอนเขาทำอะไร
3: พี่หนูชอบถ่ายผมตอนหลับอะ
4: เอาจริงแล้วส่วนผมก็ถ่ายมา
1: ตอนหลับเหมือนกัน
4: ตอนหลับเหมือนกันบนเครื่องบินเอาผ้าปิดตรงนี้แล้วก็นอนเนี่ย
1: คุณเป็นคนชอบแกล้งเขาใช่ไหมแกล้งเขา
4: ก็รู้สึกเอ็นดูแหละรู้สึกว่า
5: บังคับปากยากเนาะเวลานอน
1: ยากนะ
4: ใช่ถ้ายิ่งเรานั่งนอนอะแล้วหัวพิงอะมันก็แบบกล้ามเนื้อเรามันต้องคลายอยู่แล้วเป็นปกติเราไม่สามารถเก่งนอนอย่างนี้ได้เอาจริงนะผมเจออย่างนี้ด้วยในอย่างนี้ด้วย
5: หนาวไงบนเครื่อง
4: คือแอร์เย็นหนาวผมนี่นั่งจ้องเงี้ยเมื่อไหร่จะทำแล้วก็ทำจริง
2: ๆไม่เราอู๋นั่งดูเลยเหรอ
3: พี่มาจ้องผมไหมอ่ะ
4: เอาจริงผมมาเห็นหลายรอบแล้วตั้งแต่มีซีนที่เคยถ่ายในแฟนบอยแต่ผมจะไม่บอกว่าซีนไหนแต่เป็นซีนที่ต้องหลับแล้วกันแล้วผมนั่งจ้องก็รอจริงๆต้องรอคิวแต่ประเด็นคือน้องแบบทำอย่างเงี้ยคนในกองก็รอกันพี่ตากล้องก็รอกันหมดอะไรอย่างเงี้ย
5: เกิดอะไรขึ้นเซฟตอนนั้นนะ
4: สรุปผมรู้เลยหลับ
1: หลับฟ้องไปแล้ว
4: น้องหลับน้องหลับน้องหลับครับ
3: ผมหลับแล้วผมสะดุ้งตื่นเฮ้ย
4: ครับอย่างเงี้ยเลย
1: น็อกจริงรู้สึกว่าเป็นคนหลับง่ายหรอ
3: ผมว่าน่าจะเป็นเพราะตอนนั้นแบบ
1: เหนื่อยด้วย
3: ก็เลยหลับแบบหลับไปเลยอย่างเงี้ย
4: มันอยู่บนเตียงอะไรนั่น
3: ใช่ไม่ใช่บนเตียงมันก็เลยหลับง่าย
1: สบายพอดีถ้าเป็นอู๋เนี่ยถ่ายเซฟตอนหลับอะไรเงี้ยแล้วถ้าเซฟจะแกล้งพี่อู๋แล้วอยากถ่ายตอนไหน
3: ผมว่าเอาคืนนอนพี่อู๋นอนแล้วเพราะพี่อู๋อ่ะชอบบอกผมบอกว่าผมอ่ะโกนดังโอเคผมไม่เถียงแต่ถึงเวลาผมเอาคืนบ้างเพราะพี่อู๋จะไม่เชื่อว่าตัวเองนอนโกน
5: แล้วได้เอาคืนยัง
3: ก็ได้ถ่ายแล้วได้เอาคืนได
5: ้แล้วติดไหมติดไหมเสียงเข้า
1: เสียงไหมเอาเดี๋ยว
3: เข้าแต่เสียงเข้าเบาแต่ความเป็นจริงอ่ะดัง
5: งั้นขอฟังเสียงความเป็นจริง
1: อย่างนั้นเลย
3: ลองดิ
1: โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอ
4: ไม่ใช่
5: เกิน
4: คนละเสียง
5: ให้น้องเซฟอ่ะทำเพราะว่าน้องเซฟเป็นคน
1: มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง
4: โอ้โห
5: เซฟลูก
4: ไม่ได้ยินไม่
3: ใช่ไม่ใช่
4: ผมตามไม่รู้ว่าของน้องเป็นยังไง
5: โอ้เวอร
4: ์ผมไม่ได้เวอร
5: ์น้องตัวเล็ก
1: ไม่ได้เหร
4: อฟ้าผมไม่ได้เวอร์ผมอ่ะอยู่ที่จีนแล้วกำลังจะนอนแล้วเริ่มจากผมจำลองเป็นเสียงรถแล้วกันรถแบบ
1: สตาร์ทก่อน
3: แย่มาก
4: แล้วก็ยิ่งแบบตึ้งๆแรงขึ้นเรื่อยๆจนผมแบบไม่ได้แล้วจังหวะเนี้ยหยิบโทรศัพท์มาแล้วกดถ่ายเลย
1: โอ้โห
5: คุณไม่เป็นห่วงน้องน้องอาจจะผีเข้าอะไรป่ะตอนนั้น
3: อะไรอย่างนั้นพี่ไม่คิดอย่างนั้นบ้างอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่เลย
3: แล้วถ้าเป็นอ่ะ
4: รู้สึกว่าดีใจแล้วนอนลึกหลับลึก
3: ไม่แล้วถ้าเป็นอ่ะ
4: ฮะ
3: ถ้าเป็นว่ามีผีเข้าจริงๆอ่ะ
4: ผีก็สวดเลยอนามปาจ
5: ยาอาบัติเทเท
1: ตาย
5: อาปัจฉยา
4: ทึกทึกทึก
1: นี่สบายใจแล้วเซฟบอกเลย
3: สบายใจแล้ว
1: สบายใจ
5: โอเคเดี๋ยวขอคุยเรื่องซีรีส์บ้างดีกว่านะคะรักสุดใจในแฟนบอยของเราซึ่งตอนนี้ก็ EP 4แล้วตอนนี้เมทธงแดงเริ่มจะธงเขียวบ้างหรือยังเริ่มจะใจอ่อนให้น้องวาดบ้างหรือยัง
4: จริงๆแล้วผมไม่เคยธงแดงนะครับ
3: เฮ้ย
5: เอาดีๆ เอาซีเรียสซีเรียสเลย
4: ซีเรียสซีเรียสโอเคก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้น
3: เขาบอกว่าอะไรนะส่วนใหญ่อ่ะมันจะอะไรนะที่วิวพูดอ่ะเมตตาร้ายใจแข็งแต่สุดท้ายเขาก็บล็อกบล็อก
5: บล็อกบล็อก
3: รอดูว่าบล็อกบล็อกจริงไหม
5: เริ่มเห็นแววแล
3: ้
5: ว
3: ใช่เริ่มเห็นแวว
4: แต่ว่าแกอันจริงอ่ะผมว่าอยากพูดว่าการันตีไม่ได้อาจจะแดงไม่รู้ตัวก็ได้
3: อ
4: าจจะกลับมาเขียวรู้ตัวแดงรู้ตัวมันจะเป็นฟิลนี
3: ้อันนี้เรื่องจริงนะ
1: มีทวิสต์เหรอ
3: เพราะว่ามิสเตอร์แฟนบอยแบบว่าเราไม่มีอะไรที่ทุกคนสามารถเดาได้อยู่แล้วผมมั่นใจว่าเป็นอะไรที่เกินคาด
4: แน่ๆ
3: ใช่
5: แล้วใน EP ที่5ตัวอย่างเติร์ดพูดว่าถ้าเป็นในซีรีส์พระเอกต้องจูบนายเอกหรือปะ แล้ว EP ต่อไปก็ต้องหวานแล้วป่ะถ้าอย่างเงี้ยหรือก็ยังเดาไม่ได้อีก
3: ก็ยังเดาไม่ได้เพราะทุกคนอาจจะแบบเฮ้ย
1: แ
3: กแกเฮ้ย
1: อันนี้คืออะไร
5: นะ
1: อันนี้คืออะไร
3: แต่ว่าจะทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยจูบกันแล้วอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้แบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบโดนอะไรแบบ
5: โดนหลอก
3: โดนหลอก
5: แต่ว่ามันมีซีนหนึ่งที่ไม่โดนหลอกแน่นอนมันเป็นซีนที่เติร์ดสอนว่านสงบสติอารมณ์ด้วยการมองนิ้วแล้วก็นึกถึงดอกไม้แล้วค่อยๆเป่า
3: ครับ
5: อยากเห็นอูอูสอนเซฟบ้างจะได้หรือไม
1: ่ลองดูลองดู
3: ชอบใจ
4: เอาแบบจริงจังนะ
5: จริงจังเลยรางวัลสุพรรณหงส์รออยู
4: ่ถ้าคุณยังไม่หายอ่ะคุณดูนิ้วผมคุณโฟกัสที่นี่นิ้วนิ้วไม่ใช่หน้ารู้ว่าหล่อ
1: โอ้
4: ขอโทษครับเสียงในหัวออกมาชัดเกินไปหน่อย3 2 1
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
3: ไม่ไหวอ่ะ
4: เอาดีๆไหมหรือไม
3: ่เราเล่นเราเล่นเราเล่น
4: ยัง
3: เอา
4: หนึ่งสองสามสี่ยังหายใจเข้าไงหนึ่งสองสามสี่หายใจออกไม่ต้องโมโหนะเก่งแล้วไม่ต้องหัวร้อนเก่งมาก
5: โอเคโอเค
4: แต่จริงๆไม่ใช่บทนี้คือจริงๆผมจำบทไม่ได้แหละ
3: ใช่
4: เล่นอะไร
1: ให้ดูคร่าวๆให้ดูคร่าวๆ
5: ประมาณนี้
1: จริงๆเรื่องนี้ก็จะมีแบบฟิลนอกจากเป็นความที่เราได้เห็นในซีรีส์แล้วมันก็จะมีความเป็นดราม่าอยู่ด้วยอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ซีรีส์เราดราม่าหนัก
1: ซึ่งอยากรู้ว่าเราต้องแบบฝึกฝนดราม่าเพิ่มขึ้นไหมในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเห็นบอกว่าตั้งแต่ในเวิร์กช็อปแล้วใช่ไหมที่ เหมือนมีอารมณ์ค้างกับตัวละครด้วยอะไรเงี้ย
3: คือจริงดราม่าคือเราเวิร์กช็อปกันเนี้ยเอาจริงในเวิร์กช็อปเราจะไม่ได้แบบเวิร์กตามบทอยู่แล้วในถ้าสมมติคนเคยเรียน acting นั้นเราจะเข้าใจกันมันจะน้อยมากที่เกี่ยวกับบทซึ่งบทเนี้ยส่วนใหญ่จะมาอยู่ในพาร์ทของรันลีดทูแล้วก็แบบว่ามาแบบมีที่เป็นเวิร์กช็อปสำหรับบทโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนที่เราเล่นกันเกี่ยวกับดราม่าฮะก็เป็นช่วงที่แบบเอาจริงเราเหมือนที่เติร์ดเคยพูดกับว่านเนาะว่าแบบมองแค่ผมฟังแค่ผมอยู่กับผ
5: ม
3: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าจะเล่นดราม่าด้วยกันจริงๆอ่ะคือณตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องนั่นแหละเราก็ต้องมองเขาฟังเขาอยู่กับเขาแล้วพอเวลาเราเล่นเราจะมีสมาธิมากกับซีนนี
5: ้
3: เช่นแบบเขาพูดอะไรมาเรา
4: ต้องรับ
3: เรารับสิ่งที่เขาพูดมาเสร็จเราประมวลเราเก็บสิ่งนั้นแล้วเราคิดตามคำพูดแล้วเราก็เอามารู้สึกเสร็จเราค่อยจะบอกออกไปเมสเสจที่เราอยากจะพูด
5: ใ
3: ช่ซึ่งมันค่อนข้างแบบว่าที่พูดมามันดูมันดีมันละเอียดแต่ว
1: ่
3: าความจริงที่เราเล่นเราจะเห็นมันแป๊บเดียวเอง
1: เฮ้ยดีดีดีเฮ้ยเล่าดีนะ
5: อธิบายเห็นภาพเลยนะ
1: เพราะมันต้องอยู่กับคู่เราซึมซับความรู้สึกแล้วก็เล่นออกมา
3: ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนเราพูดไดอะล็อกกันแค่แบบเฮ้ยคุณเราแค่แบบ
5: มันจะไม่รู้สึกใช่ไหม
3: มันจะไม่รู้สึกเราแค่เหมือนแค่พูดบทออกมาแค่นั้นแต่เราไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่เราพูดอะไร
1: คือถ้าเราไม่รู้สึกคนดูก็ไม่รู้สึกเหมือนก
3: ัน ใช่ถูกก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
4: เหมือนรู้สึกแล้วค่อยเล่น
3: รู้สึกแล้วค่อยเล่น
4: รู้สึกก็
3: อย่าเพิ่งเล่
4: น
3: มันไม่จำเป็นต้องรีบเล่นกองรีบก็จริงแต่นักแสดงอย่ารีบ
1: โอ้โ
5: หหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณที่เคยเล่าในแฉว่าคุณเคยเรียนวิศวะเขียนโปรแกรมมันเลยแบบทำให้กระบวนการคิดได้มันเป็นแบบขั้นอะไรเกี่ยวปะ
1: กระบวนการเล่าเรื่องคุณเป็น
3: อะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ถ้าอะไรโปรเซสที่แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นอันจริงมันเป็นสิ่งที่แบบโดนสอนมาแหละพี่ก้าวสอนมาครับพี่คุณกับสอนมาทุกครั้งก่อนที่เราจะเล่นหรืออะไรเงี้ยหร
5: ือ
3: ว่าช่วงเวิร์กช็อปช่วงแบบเวิร์กช็อปบทอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนสิ่งพวกนี้เพื่อที่ให้แบบว่าเข้าใจตัวละครเข้าใจบทแล้วก็เข้าใจอารมณ
5: ์แล้วทั้งสองคนก่อนจะเข้าซีนที่เป็นดราม่าต้องสงบสติอารมณ์ต้องทำสมาธิก่อนไหมหรือเราแบบดีๆแบบเมื่อกี้เรา5 4 3 2เข้าได้เลย
4: จริงๆแล้วเราแค่ไม่ได้ดีดอะผมไม่ได้ดีดแต่ว่าถ้าเป็นซีนอื่นๆอะไรเงี้ยผมก็คงดีดอะแต่ว่าถ้าเป็นซีนนั้นผมรู้สึกว่าผมจะพยายามแบบทำสมาธิไม่ให้แบบว่า คือเข้าไปปุ๊บเราจะผมว่ามันต้องมีทุกคนแหละที่แบบว่าสมมติถ้าเราแบบเล่นๆอยู่แล้วเรากลับเข้าไปดราม่าเลยผมว่ามันต้องมีสิ่งบางอย่างที่มันหายไปนะ
5: สำหรับผมทำสมาธิก่อน
3: เหมือนอารมณ์มันต่อไม่ติดฮะเพราะอย่าลืมว่าเราเล่นมันใช้หลายคัทใช่ไหมแล้วพอหลายคัทมันอารมณ์นี้คัทแรกได้ละโอเคเอานี้เดี๋ยวเราต้องอีกคัทหนึ่งอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าสมมติเราเล่นระหว่างที่เปลี่ยนคัทรอเขาเซตกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเล่นแต่ซีนั้นดราม่าพอมาอีกคัทหนึ่งปุ๊บกลายเป็นว่าอารมณ์มันไม่เชื่อมกันมันไม่ต่อกัน
1: เข้าใจได้
5: มันละเอียดเนาะ
1: เออซึ่งระหว่างที่เรากำลังเล่าถึงเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยแฟนดอมแฟนฟิกของเราไปติดอันดับที่6แล
5: ้
1: ว
5: ไปกันต่อ
1: สู้ๆสู้ๆ
5: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมมิสเตอร์แฟนบอยจากแฟนคลับขอขยับเป็นแฟนคุณมีภารกิจมิชชั่นพี่ดารา101มาให้ทดสอบกันกับอันแรกนะคะมิชชั่นขอบคุณครับอีโมจิอีโมจุ๊บอันนี้เนี่ยแบบทดสอบนี้นะคะในซีรีส์เราเห็นน้องวิวกับพี่เชอร์สอนน้องว่านจุ๊บท่าต่างๆไปแล้ววันนี้เรามี10จุ๊บมาให้อู๋เซฟทำพร้อมกันเดี๋ยวพี่แนนกับพี่เซฟจะสลับกันเปิดรูปอีโมจิ
3: ได้ครับ
5: กันคนละอันแล้วน้องก็ทำตามได้เลยในแบบฉบับของทั้งสองคนทำพร้อมกันได้เลยนะครับ
3: คร
5: ับ
3: ผม
5: เริ่มที่พี่แนนก่อนก็ได้อันนี้อ่ะเดี๋ยวกล้องนะคะอันนี้คือจุ๊บอะไรบอกคุณผู้ชมไป
4: จุ๊บหมา
5: จุ๊บหมาครับอ่ะจุ๊บหมา1 2 3โอ้
1: ลาลองดูจากน้องหมาเป็นสิ่งนี้ดูฮะ
5: ครับ
1: นี่ฮะจุ๊บปลากระเบนนะ
3: โอ้เฮ้ยผมทำได้ผมทำได้
1: ลอง1 2 3เฮ้ย
5: น่ารักมาก
1: เออเฮ้ยดี
5: อันต่อไปนะคะอันนี
4: ้จุ๊บแมว
5: จุ๊บแมวค่ะ1 2 3เมียว
1: นี่
5: เซฟเหมือนหลายมากเลยอ่ะกระเบนก็เหมือนแมวก็เหมือน
1: เอออันนี้ลองดู
3: ไม่เหมือนอย่างเดียว
1: ไม่เหมือนอะไรเองอันนี้นะครับจุ๊บปลาวานครับ
3: ปลาวานโอ
1: ้ได้มั้ยอ่ะ1 2 3
4: โ
1: อ้เออ
4: โ
1: อ
5: ้อันต่อไปค่ะอันนี้จุ๊บปลาดาวค่ะ1 2 3แล้วเหมือนปลาดาวอีกแล้วคนอะไรเหมือนหลายปลามาก
1: คนอะไรหลายปลาลองดูนี้ฮะจุ๊บเสือครับ1 2 3โอเค
5: อันต่อไปอันนี้จุ๊บไก่ค่ะ1 2 3จุ๊บไก่เอ้ยอันนี้ให้พี่อู๋อ่ะ
1: ดีอ่ะลองดูน่ารักเลยอันนี้จุ๊บกระต่ายครับผมเออ
5: และอันสุดท้ายจุ๊บลิง1 2 3จุ๊บลิงชอบมีซาวด์เอฟเฟคด้วย
4: เออให้โอ้โหอดทำเล
1: ย
4: มันมีเสียงด้วยว่ะ
1: ไหน
5: และสเปเชียลจุ๊บสุดท้าย
1: มีสเปเชียลด้วยหรอ
5: มีสเปเชียลจุ๊บสุดท้าย
1: จุ๊บอะไรอ่ะ
5: จุ๊บอู่อู่เซฟค่ะ
1: ยังไงดีอู่เซฟพร้อมกันเลย
3: ไม่เคย
4: ยังไม่เคยคิดเลย
5: คิดเลย
1: ลองดู
5: คิดเลย
1: พร้อมกันเลย
5: หนึ่งสองสาม
4: เดี๋ยว
1: นัดก่อนนัดก่อน
4: โอเคให้ทำท่าแมวไป
3: โอเค
5: จุ๊บอู่อู่เซฟหนึ่งสองสาม
1: รวมร่างรวมร่าง
4: ไม่ผมเป็น
3: อ
4: ะไรจริงผมเป็นผีเสื้อไง
3: ได้ผมเป็นแมวอ๋อผีแมวติดไปอีก
4: ใช่ที่ผมจะตั้งใจสื่อ
3: ใช่
1: ก็เป็นของครูเซฟไง
5: แมวติดปีก
1: ไปกันที่2นะครับเกมที่2ของเราชื่อว่า Dialogue ล็อกไว้ให้คุณนะครับ
5: ครับผม
1: ในเรื่องเนี่ยพวกคุณจะมีการสอน acting กันด้วย
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาให้คุณ acting ผ่านบทที่เราล็อกเอาไว้แล้วโดยที่เราจะมีบทเดี๋ยวขอดูบทหน่อยที่จะให้สองหนุ่มเล่นอยู่ไหนเอ่ย
3: ได้ครับ
5: ดู
1: บทหน่อยโดยที่เราได้ไดอะล็อกไหนมาห้ามให้อีกฝ่ายดูไดอะล็อกนั้นแล้วพี่จะบอกก่อนว่าใครเป็นคนเล่นก่อนและใครเป็นคนเล่นตามหลังจากนั้นพอ3 2 1เนี่ยสมมุติว่าเซฟเล่นก่อนเซฟก็ท่องไดอะล็อกนั้นมาแล้วอู๋ค่อยตามโอเคถ้าพร้อมแล้วมาดู
5: ห้ามดูกันแล้วกันนะอันนี้อยู่ว่าพี่เซฟ
1: อ่านแล้วลองท่องดูโจทย์แรกของเรานี่
3: นะครับ
1: โดย
4: ให้ก่อน
1: ขอดูหน่อยได้ไหมพี่ขอดูหน่อยอ๋อโอเคโดยที่รอบนี้เซฟจะเป็นคนพูดก่อนครับ พร้อมไหม
3: ครับผม
1: ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่นครับ
3: โอ๊ยตกใจเหมือนเลย
6: กอดเขาเลย
2: โอเคอ่ะไปกันที่รอบที่2บ้างอ่ะรอบที่2
5: อ่ะพี่อู
4: ๋โอเคอ่
5: ะพี่เซฟ
2: รอบที่2พี่อู๋เล่นก่อนครับ
4: โอเคครับผม
2: โอเคพร้อมมั้ยเซฟพร้อมนะอ่ะแล้วพร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่น
6: เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบ
3: ใครจะชุบก่อน
2: เอ้ย
5: โอเคตอบดีตอบดีเฮ้ยอันสุดท้ายค่ะ
2: อันสุดท้ายครับเดี๋ยวลองจับอันสุดท้ายเนี่ยอู๋ลองอ่านก่อนนะของอู๋เป็นคนเริ่มครับพร้อมแม็ก5พร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่น
4: ยูจ๋า
3: อ้วมครับ
5: อันนี้พูดพร้อมกันไหม
2: ลองดูไหม
5: อีกทีพูดพร้อมกัน1
2: เหมือนกันเลย
5: 2 3
3: อ้วมครับ
5: เอ้ยภารกิจสุดท้ายมิชชั่นพี่ดารา
2: ครับ
5: ซีนนี้ผมขออิมพอไวส์มันเป็นอีกหนึ่งสกิลของนักแสดงคือการอิมพอไวส์เนาะด้นสดเดี๋ยวจะให้ทั้งคู่เนี่ยหลับตาแล้วฟังสถานการณ์จากพี่แนนพี่เซฟ
2: ครับ
5: แล้วแสดงออกตามฟีลลิ่งที่เราได้บรรยายไปได้เลยสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะรอบแรกอันนี้จะเป็นอินเนอร์ของอู๋และเซฟนี่แหละทุกทั้งสองคนหลับตาอู๋เซฟเนี่ยกำลังนั่งดูฝนดาวตกด้วยกันจนฝนดาวตกดวงที่9ตกลงมาทั้งคู่ต่างหลับตาอธิษฐานจนสุดท้ายเพิ่งรู้ว่าขอพรเหมือนกันอธิษฐานก่อนลองอธิษฐานออกมาเป็นแบบมีเสียงได้ไหมครับ
3: ครับ
7: เอาเลยใช่ไหม
5: เอาเลยครับ
7: 1 2 3ขอให้มีเซอร์ฟอนบอยดัง
4: ๆอุ๊ยนี่แหละเดี๋ยวผมจะพูด
2: นี่ไงตรงกันเลย
5: นี่ไงรีแอคที่แบบรู้ว่าเหมือนกัน
2: ดาวตกดวงที่9มาพอดี
5: ไอ้แมวขอใหญ่กว่านี้ได้ไหมขอรีแอคใหญ่กว่านี
4: ้ยังไงอะ
2: ฟิลขอพรเลยใช่ไหม
5: ฟิลหมายถึงว่าตอนที่รู้ว่าเราขอเหมือนกัน
2: อ
5: ะหลับตาก่อนหลับตาที่ฐานตอนนี้ดาวค่อยๆตกทีละดวงนะคะหล่อเบิร์ด
2: ดวงที่7ไปแล้วดวงที่8และดวงที่9
4: ขอให้มีเตอร์แฟนบอยดัง
6: ๆเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนกันอย่างนี้เนี่ย
4: ได้ไงมาลอกเรียนแบบ
6: เฮ้ย
4: ตอนเรียนลอกเรียนได้เลย
3: ทำไม
4: ก็เราจะได้ไปด้วยกันเนี่ย
2: โอเคเมื่อกี้เป็นแนวคำอธิษฐานลองมาดูสถานการณ์ที่2นะครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่หลับตาทำสมาธิก่อนกับสถานการณ์ต่อไปว่านกำลังงอนงอนอยู่ว่านกำลังงอนงอนเติร์ดอยู่นะแต่ก็ใจอ่อนมาดินเนอร์ด้วยตามที่เติร์ดนัดด้วยความตั้งใจของเติร์ดก็คือดินเนอร์จบปุ๊บเนี่ยอยากจะสวมแหวนมั่นให้ว่านแต่ดันหาแหวนไม่เจอครับ
5: เอ้า
4: ผมจะทำยังไง
2: ใช่ไม่ก็คือ
5: เราต้องแบบนี
2: ้ไปพาไปง้อก่อนใช่ไหมเขาว่าก็มาดินเนอร์แล้วก็จะสวมแหวนแต่เอ้าเฮ้ยแหวนหาย
4: ให้เล่น
2: ให้เล่นเลยฮะ
4: เดียได้ไหมเติร์ดผิดไปแล้วเนี่ย
3: เติร์ดเป็นอย่างนี้ตลอดนั่นแหละ
4: แต่ครั้งนี้เติร์ดรู้แล้วว่าเติร์ดผิดจริงๆอ่ะว่าให้ไปเติร์ดได้ไหมนะเดี๋ยวเติร์ดพาไปกินของอร่อยของโปรดว่านเลยนะ
3: ได
4: ้ไป
2: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงร้านแล้วปั๊บ
4: นี่ของโปรดว่านเลยเนี่ยเติร์ดสั่งมาให้แล้วเติร์ดสั่งตั้งแต่เราออกจากที่บ้านแล้วเนี่ย
3: แล้วรู้ได้ไงว่าชอบกินนี
4: ้ก็เตยอยู่กับว่ามาตั้งนานแล้วทำไมเตยจะไม่รู้อ่ะใช่ว่านคือเตยมีเรื่องจะบอก
3: อะไร ช่างง้อเหรอยังไม่หายงอนนะ
4: เติร์ดว่า
3: เป็นไร
4: เติร์ดว่าเติร์ดค่อนข้างที่จะปวดหลังแล้วแหละช่วงเนี้ย
3: แล้วไม่ไปหาหมออ่ะ
4: เติร์ดอยากมากับบ้านไงเติร์ดอยากกินข้าวกับบ้าน
3: แล้วทำไมล่ะก็ค่อยไปหาหมอก็ได้จบ
4: เติร์ดรอเล่น
3: อ้าว
4: เติร์ดทำไมแต่งงานหายอ่ะ
3: เท่าไหร่วงนั้น
4: เกือบล้านเปล่าเกือบจะถึงร้านแล้วแต่เติร์ดไม่ได้ซื้อมา
2: โอเคร
0: ู้ไหมว่าคอมเมนต์เขาบอกว่าอะไร
2: ว่าไง
0: เขินจนพ่อตะโกนด่า
2: อ๋อเหร
0: อ
2: ตายแล้ว
0: สรุปไม่ได้ซื้อแหวนมา
2: เออไม่เป็นไรเอ้ยแต่จบสวยจบสวย
0: พอดีเลย
2: อันนี้พอดีเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมามาลุ้นกันว่าสายไหนที่อู่เซฟเขาจะโทรกลับไปค่ะ
7: ครับผม
3: ครับ
8: EFM Fandom Live
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: สวัสดีครับ
11: อู๋ครับ
12: เซฟครับขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
15: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกาดป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: แชร์ข่าวเช้า
6: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
7: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สวัสดีครับ
10: อู๋ครับ
9: เซฟครับขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
11: EFM Fandom Life
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
13: ฟินวันนี้นะคะโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะเดี๋ยวลาคุณฟังทางวิทยุก่อนนะคะใครที่อยากจะดูรายการต่อเรายังไปต่อกันในช่องทางออนไลน์นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: EFM Fandom Life
12: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
13: กลับมากับ1สายแรกนะคะที่เป็นผู้โชคดีน้องเซฟกดเบอร์ให้พี่แนนเลยค่ะแป๊บนึง
10: เราจะโทรไปเซอร์ไพรส์เขาก
13: ดเลย
9: กดเบอร์ใช่ไหม
13: ครับผม
10: มีหลายคนมาลงทะเบียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวเขาจะมีคำถามมาอู๋เซฟ
14: แล้วไงต่อฮะ
10: ให้เราต่อ
13: เด
10: ี๋
13: ยวรอฟังเสียงเขา
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
13: คุณแพ
10: ร
15: ค่ะ
13: คุณแพรทราบไหมว่าเมื่อกี้เสียงใคร
15: ทราบพี่อู๋ค่ะ
13: พี่เซฟใช่คุณแพรอยู่ห่างพัดลมให้นิดนึงได้ไหมจ๊ะ
15: ได้ค่ะ
13: โอเคหนึ่งคำถามคุณแพรอยากถามอะไรอู๋เซฟครับ
15: อยากสอบถามว่าอยากได้ความรู้สึกเกี่ยวกับตอนออนแฟนบอยกับก่อนออนแฟนบอยอะค่ะ
13: before after
16: ความรู้สึกหลังจากซีรีส์ออนแล้วใช่ไหม
13: ก่อนกับหลัง
10: ก่อนที่กำลังจะออนแล้วก็หลังที่ออนไปแล้ว5ตอนเนี่ย4ตอน
15: ใช
16: ่ก็จริงๆแล้วก่อนออนสำหรับอู๋เครียดมากนะผมแบบว่าไม่รู้ว่าที่เราทำไปเนื้อเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยพี่ๆทุกคนแบบจะชอบไหมจะชอบสิ่งที่เราแบบพรีเซนต์ออกไปไหมอะไรเงี้ยแต่พอ EP 1ผ่านไปจนถึง EP นี้รู้สึกว่าก็ทำให้เราหายเครียดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยร
9: ู้
16: สึกสบายใจมากขึ้น
9: เพราะว่าก่อนออนแบบว่าผมอะเครียดมากแล้วผมก็รู้ตัวเองว่าแต่ละซีนแต่ละคิวที่เราเล่นไปมันมีอันไหนที่เราไม่ชอบอันไหนที่แบบมันจำเป็นต้องผ่านไปเพราะว่าด้วยความเวลาอะไรจำกัดเนาะแล้วเราก็รู้สึกเครียดมากว่าถ้าซีนนี้ออกมาจะโดนว่าไหมทุกคนจะมองเรายังไงอะไรเงี้ยหรือว่าทุกคนจะแบบว่าเราเล่นแย่ไหมอะไรเงี้ยคือผมเครียดไปหมดแล้วคิดกลัวแบบคนจะไม่ชอบพอดแบบนี้พอดนี้อาจจะหนักเกินไปหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เราได้เห็นบททั้งเรื่องอะไรเงี้ยก่อนเราก็กลัวแต่ว่าก็หลังออนปุ๊บเราก็รู้สึกดีใจที่คนเสียงตอบรับดีทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนก็แบบว่ารู้สึกว่ามันดูคลิกกับตัวเราอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นฟิลที่แบบมันรีเลทอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแฮปปี้ว่าแบบสิ่งเราจะสื่อสิ่งเราพยายามทำเนี่ยทุกคนให้ความสนใจและชอบมันนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจอีกเปาะหนึ่ง
10: ครับผมแล้วพี่แพรล่ะพี่แพร
13: พี่ไหม
10: พี่แพรชอบไหม
15: ชอบมากค่ะแบบว่าดูทุกซีนเลยแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้อู๋เซฟแบบว่ามั่นใจในตัวเองเยอะๆนะเก่งมากแล้วพวกพี่แฟนคลับเขาแบบพยายามซัพพอร์ตสุดๆแล้วแบบมั่นใจในตัวเองเยอะๆนะ
9: ครับผมนะครับ
13: คุณแม่ขอบคุณนะคะ
10: ขอบคุณนะครับ
15: ค่ะ
10: น
15: ะ
13: สายต่อไปครับ
10: ครับผม
9: โอเคครับ
10: มื่อกี้พี่แพรน่ารักมากเลยนะน่ารักมากน่ารักมาก
9: ครับ
5: เรียบร้อย
10: ชื่อนี้จริงเลยเหรอพี
16: ่น่ารักอ่ะ
13: ใช่เกิดที่เมกา
10: หรอ
13: ไม่รู้อยากรู้เหมือนกันพี่แฮมเบอร์เกอร์อะ
15: สวัสดีค่ะ
13: สว
15: ั
13: สดีค่ะ Can you speak Thai
10: เออ Hello
13: คุณแฮมเบอร์เกอร์ป่ะคะ
10: คุณแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
13: พูดได้ชัดจังเลยนึกว่าโตอเมริกา
16: พี่ชื่อแฮมเบอร์เกอร์จริงเหรอน่ารัก
15: จริงค่ะ
13: จริงจริงเลยเหรอ
10: ค
15: ือตอนแม่ท้องแม่ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ก็เลย
10: ชิมแฮมเบอร์เกอร์ยูนิคนะเลิศยูนิคมากเธอ
16: ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นจะแบบแฮมอย่าง
10: เงี้ยแฮมอะไรเงี้ย
16: อุ้ยน่ารักน่ารักชอบอ่ะ
13: คุณแฮมเบอร์เกอร์อยากถามอะไรอู่เซฟครับ
10: ครับผม
15: อยากให้อู่เซฟทำท่าแทนคำบอกรักให้กัน
9: บอกรักคำแทนคำว่ารัก
13: ทำท่าแทนคำบอกรัก
9: ใช่ทำหรือทำท่า
13: ทำท่าแทนคำบอกรัก
16: คำว่ารักใช่ไหม
13: ให้กัน
16: อันนี้แล้วกัน
13: คือยังไงอธิบายนิดนึง
16: อ๋ออ
13: ยากให้เขาพักผ่อน
16: ก็คืออยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแบบงานก็ค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีแรงแบบว่าหมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากให้แบบพักผ่อนให้เพียงพอการนอนสำคัญมาก
13: ไม่ใช่เพื่อที่ว่าเราจะมาแกล้ง
10: ไม่มีนะ
13: เขาอีก
10: ไม่มีถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรฮะถ่ายรูป
16: ก็ถ่ายอยู่ด้วยก็โดนอ่ะ
13: คุณเซฟค่ะ
16: หรอ
13: คืออ
10: ะไรอ่ะ
9: กินเยอะ
10: เยอะ
9: ดูแลตัวเองกินเยอะ
10: ก็เข้ากันนะกินเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างงี้
13: ยังอยากให้คุณแฮมเบอร์เกอร์ทำท่าแต่ว่าน่าจะไม่เห็น
16: ถ้าลองให้พี่แฮมเบอร์เกอร์ทำไหมเดี๋ยวผมเดาพ
13: ี่ได้มาอ่ะคุณแฮมเบอร์เกอร์ทำท่าบอกรัก1 2 3
10: ทำยัง
15: ทำแล้วค
10: ่ะอ่ะทายเลย
16: พี่เต้นบัลเล่ย์อยู
9: ่โอ้
15: โห
16: ใช่ไหมใ
10: ช่ไหมจะเล็กเลย
13: ไม่น่าจริงแต่รักไหมล่ะ
15: ล
13: าโอเคจบรู้เรื่องคุณแฮมเบอร์เกอร์ขอบคุณนะคะ
10: ขอบคุณมากนะ
16: เราแฮมเบอร์เกอร์นะ
15: ค่ะดีค่ะรักนะ
13: อุ๊ยขอโทษได้ยินแล้วเนาะล่ะ
10: ได้ยินแล้ว
13: ไปเร็วนิดนึงนะคะด้วยเวลาด้วยสายสุดท้ายค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
13: คุณลูกตาล1คำถามอยากถามอะไรอู่เซฟคะ
15: อยากถามน้องอู่กับน้องเซฟค่ะว่าถ้าเปรียบอีกคนนึงเป็นสีจะเป็นสีอะไรเพราะอะไรคะ
10: โอ้
13: สีตอนแรกพี่แนนฟังเป็นฝี
10: ไม่ใช่
15: สีค่ะสี
10: คัลเลอร์
9: สีคัลเลอร
13: ์สีเดียวลูกมา
16: สีเดียวเหรอโอเคครับสีสำหรับผมสีเหลืองแล้วกัน
13: เพราะอะไรครับ
16: เพราะว่าดูคอสดใสเหมือนแบบว่ามองไปปุ๊บก็รู้สึกว่าอย่างน้อยวันที่เราแบบอึมครึมเราอาจจะแบบเป็นสีเทามาวันนี้อะไรเงี้ยอย่างน้อยน้องก็เป็นสีเหลืองให้กับวันที่อึมครึมเลยอ่ะนี่ของจั
10: ง นี่ชมตัวเองด้วย
13: น้องเซฟล่ะ
9: เหรอทำไมสีฟ้า
13: เพราะอะไรคะ
9: ผมคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วสีฟ้าสีเงินเงี้ยคือก็สีโทนเดียวกันเน
16: า
9: ะ
16: แปลว่าอะไรอ่ะชอบสีฟ้าแล้วให้พี่เป็นสีฟ้า
9: เพราะว่าสีฟ้าเป็นสีสบายใจสีที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยคือเราสามารถจ้องมองหรือดูได้ตลอดไม่ได้รู้สึกว่าจะเรียกว่าอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามีผลต่อดวงตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกแบบว่าเอ้ยมันแบบมันทำให้เราสบายใจนะมันสบายใจกับเรานะมันรู้สึกดีกับเรานะอะไรเงี้ยคือให้เป็นสีฟ้าใช่
10: ครับผม
13: โอเคคุณลูกตาลขอบคุณนะคะ
10: ขอบค
15: ุ
10: ณมาก
15: ขอบคุณค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
16: สว
13: ั
16: สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
13: เดี๋ยวให้น้องอู่น้องเซฟฝากทิ้งท้ายติดตามชมซีรีส์ฝากเพลงประกอบด้วยดู MV ได้ทางไหนยังไงจัดไปเลยครับ
9: โอเคได้มาพี่อู่ให้ผมก่อนใช่ไหม
16: เซฟก่อน
9: โอเคได้ครับก็ฝากติดตามมิสเตอร์แฟนบอยซีรีส์ครับหรือรักสุดใจในแฟนบอยซีรีส์ครับผมสามารถดูได้ทาง
16: ช่องวัน31นะครับผมเวลา 4:30 ทุกวันเสาร์นะครับและดูอันคัตเวอร์ชั่นได้ที
9: ่แอป IQE หรือเว็บ IQ.com ครับผมทุกวันเสาร์เวลา 5:30 ครับ
10: ครับผมเพลงล่ะเพลงล่ะ
9: ฝากเพลง
16: ก็ตอนนี้เพลง OST นะครับตอนนี้มี3เพลงแล้วแต่ว่าเพลงแรกก็คือ No Pain No Gain ของพี่พี่เพอร์เซ่นนะครับ
9: ใช่ครับ
16: และเพลงที่2นะครับก็คือเพลงแฟนบอยจากแอชครับผม และเพลงที่3ใหม่ล่าสุดเพิ่งแกะกล่อง
9: ใช่ครับก็ฝากเพลงเลิกเล่นครับผมใช่ไอซอนนี่ครับผมใช่ฝากด้วยครับ
16: ฝากด้วยนะฮะ
9: ใช่ก็สามารถไปดูได้ทาง YouTube ดีมดีมิวสิกหรือว่าทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับผม
10: ก็เป็นเพลงเพลงของน้องเซฟด้วย
9: ใช่เพลงของผมเองอันนี
10: ้เต็มเลย
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกและมีสรุปผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดย
18: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
19: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกเสี่ยงฝนตกหนักมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในขณะนี้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในค่ำคืนนี้แล้วโดยจะเคลื่อนผ่านตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างดังนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในระยะแรกคือพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหลังจากนั้นพื้นที่ของภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปส่งผลทำให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและน้ำล้นตลิ่งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือตลอดช่วงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมณบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสืบเนื่องจากฝนตกหนักสะสมส่งผลให้แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรระดับน้ำลึก 40-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำสะสมขอโทษค่ะจากมวลน้ำสมทบหน่วยทหารจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนทันทีทั้งในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เหรียญเงิน1เหรียญกับเหรียญทองแดง3เหรียญขณะที่บิลภูริพลระเบิดฟอร์มในวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกทำเวลาดีที่สุดของตัวเองในปีนี้หลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.95 วินาทีคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เพิ่ม1เหรียญเงินจากกีฬาอีสปอร์ตนรกะเบสพอยทีมชายหลังทีมไทยแพ้ทีมชาติจีนไปด้วยคะแนน 0-3และได้เพิ่ม3เหรียญทองแดงจากปริชาติแช่มพุทซาในกีฬาเรือพายในประเภทเรือกันเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทด้วยสถิติ7นาที 40.61 วินาทีและได้จากธีรพงศ์ศิลาชัยในกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายหลังทำน้ำหนักรวมได้299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและท่าคีนแอนเจิร์กยกได้173กิโลกรัมปิดท้ายที่ทีมโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้วยผลงานชนะในเวลา2นัดแพ้จากการยิงจุดโทษ1นัดและแพ้ในเวลา2นัดขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กีฬาโปโลน้ำถูกบรรจุในเอเชียนเกมปี2010ทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงหล่นมารั้งที่7ของตารางเหรียญรางวัลขณะที่บิลภูริพลบุญสอนระเบิดฟอร์มวิ่ง100เมตรชายเข้าที่1ในรอบคัดเลือกฮีทที่1โดยเวลา 9.95 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จและนับเป็นเวลาดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของบิลอีกด้วยนอกจากนี้ชุดทิทัศน์อีก1รวมกดชายของไทยรวมถึง2นักวิ่งสาวไทยในระยะ100เมตรทั้งสุกันดาและจิรภัทรก็ได้เข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: FM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
11: EFM NewsEFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในหมวดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: EFM Playlist of the Week
7: New Entry
8: Number 13
9: ที่ที่ปลอดภัย Yesterday

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออย
2: ู่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก

0: ิดแอป AirTime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อังคารคลุมโปง
2: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆก่อนที่ขี่รถ
3: นั่นคือ
2: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
8: EFM Playlist Non-stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

ไม่16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรีชฟลาชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยคนสบายเราไม่ต้องรู้สึกผิดแค่เรานอนให้คลื่นสั่น

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง

0: ตี้หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ป้ายโต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเลิศพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: กินนอสปูนขนมแมวเลียสปูนกินนอกสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน EFM Fandom Life
3: รีวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่ารีวจินเนทีพันเดอร์เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
4: รีวจินตัวจริงต้อง
5: อินหวานร้อยคร
4: ับ หวานร้อย
3: จริงไหมพี่รีว
5: 20คะแนน
4: ให้20เต็มเลยนะฮะ
5: พี่รีวตัวจริงต้องบ้องต้องเทสดี
3: ข้อสุดท้ายคร
5: ับ เดจินแพจิ
3: ต้อง
5: มีมาเทิร์นน่ารัก
4: อันนี้ปิดจบสวยเลยคุณแม่ๆที่น่ารัก
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องขนมแมวเลียสปูนกินนอกสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาทั้งสิบลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายก
7: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา23 นาฬิกาครับ Manchester United อาจต้องเผชิญกับภาระทางการเงินก้อนใหญ่อีกครั้งหากตัดสินใจยุติบทบาทของไมเคิลคาริกหลังผลงานช่วงออกสตาร์ฤดูกาลยังไม่เป็นไปตามที่สโมสรคาดหวังโดยคาริกรับหน้าที่กุนซือขัดตาทับของแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนพาทีมคว้าตั๋วกลับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จพร้อมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือถาวรต่อจากรูเบนอโมริมโดยถูกปลดออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามการที่ปีศาจแดงตัดสินใจแยกทางกับอโมริมก็มีค่าใช้จ่ายไม่น้อยโดยผลประกอบการล่าสุดของสโมสรเปิดเผยว่าแมนยูไนเต็ดจ่ายเงินให้อโมริมและทีมงานรวม 8.2 ล้านปอนด์โดยเดิมทีอโมริมยังเหลือสัญญากับสโมสรอีก8เดือนและหากเขาไม่รับงานใหม่กับเอซีมิลานอย่างรวดเร็วแมนยูไนเต็ดอาจต้องจ่ายค่าชดเชยสูงถึง 16.7 ล้านปอนด์เพื่อรับผิดชอบค่าเหนื่อยที่เหลือตามสัญญาซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของคาริกกำลังถูกจับตามองหลังแมนยูไนเต็ดออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างน่าผิดหวังโดยกุนซือวัย45ปีสัญญา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยที่มีการรายงานอยู่ที่ประมาณ 6.5 ล้านปอนด์ต่อปีทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้การทีมที่รับค่าจ้างสูงสุดของพรีเมียร์ลีกโดยหากแมนยูไนเต็ดตัดสินใจปลดคาริกหลังสัญญาผ่านไปเพียง3เดือนสโมสรย่อมต้องพิจารณารายละเอียดในสัญญาและเงื่อนไขค่าชดเชยซึ่งตัวเลขที่แท้จริงยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ
12: หลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
13: EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
16: Inspiration
14: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop
14: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีติดเธอยังพอทนแต่ติดฝนนี่พอเลยไม่อยากเปียก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
8: คือ
7: น
8: ี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
7: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
8: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
1: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 789
12: Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
13: เอเอครับ
14: จินวุฒิครับ
15: ไทยครับ
16: เนทครับ
13: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
14: EFM 94
17: Talk อารมณ์ดี
16: เพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา24 นาฬิกาครับบอสชาตรีได้เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยทั่วโลกหลังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเตรียมจัดการแข่งขันวันมวยไทยเวิลด์กรังด์ปรีรุ่นฟลายเวทในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมรายชื่อ8สุดยอดนักชกแถวหน้าของรุ่นที่จะร่วมลงชิงชัยในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ว่าจะเป็นอัสซาดูล่าอิมากาซาลีเอฟแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทจากรัสเซียอัสลามจอนออติคอฟจากอุซเบกิสถานรถถังจิตเมืองนนท์น้องโอฮาน่ามวยไทยชิมอนจากญี่ปุ่นรามาดานออนดาชจากเลบานอนแบล็กแพนเทอร์และอูเบดฮาเซนจากปากีสถานและสหราชอาณาจักรโดยข่าวด่วนผมตื่นเต้นมากที่จะประกาศจัดแข่งขันวันมวยไทยเวิลด์กรังด์ปรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เตรียมพบกับความดุเดือดที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนด้วยโปรดติดตามข่าวสารการประกบคู่และเงินรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของการแข่งขันวันมวยไทยเวิลด์กรังด์ปรีรุ่นฟลายเวทต่อไปโดยแฟนกีฬาที่ติดตามข่าวสารก็รอใจจดใจจ่อกับรายละเอียดของการชกในรุ่นนี้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
7: สวัสดีครับพวกเราแม
8: ่ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
7: ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันศุกร์โซเดียมต้องคอไลน์แต่ถ้าเดียวดายเขามีนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกาครับเรื่องราวของเก้าอี้ร้อนของไมเคิลคาริกตอนนี้เริ่มมีการจับตามองที่อันโตเนียโอคอนเต้และกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับตำแหน่งกุนซือแมนยูไนเต็ดหากไมเคิลคาริกถูกปลดโดยแมนยูกำลังพิจารณาอนาคตของคาริกอย่างชัดเจนหลังจากพาทีมทำผลงานอย่างน่าผิดหวังโดยเก็บได้5คะแนนจาก5เกมแรกในพรีเมียร์ลีกยังตกรอบคาราบาวครับและพลาดคาบ้านต่อไบรตันโดยกาโชแมกาโดสื่อของอิตาลีรายงานว่าคอนเต้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้บริหารของแมนยูไนเต็ดซึ่งเชื่อว่าโค้ชชาวอิตาลีมีประสบการณ์มากพอจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมและพาสโมสรกลับสู่ความสำเร็จได้อีกครั้งโดยอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือคอนเต้ไม่มีสัญญาผูกมัดกับสโมสรใดคอนเต้เคยสร้างผลงานโดดเด่นในฟุตบอลอังกฤษด้วยการพาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2016-2017 แม้การคุมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์จะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแต่ก็ทำให้เขาได้รับประสบการณ์และความคุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษมากขึ้นแหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีค่ะเลดี้ปลางนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 นครับเรื่องราวของ Manchester United กำลังวางขายชิ้นส่วนหญ้าขนาดเล็กจากสนาม Old Trafford ให้แฟนๆให้เก็บสะสมเป็นที่ระลึกในราคาชิ้นละ125ปอนด์หรือ 5,500 บาทหลังจากที่เพิ่งมีการปูหญ้าใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยหน้าผืนหญ้าเดิมถูกตัดแบ่งเป็นขนาด 7x7 ซมบรรจุลงกล่องสีดำเรียบหรูพร้อมกับถ่ายภาพของสนามเตรียมจัดส่งให้กับแฟนบอลทั่วโลกโดยสโมสรได้ส่งอีเมลถึงสมาชิกและผู้ถือตั๋วปีเพื่อแจ้งข่าวพวกเขาได้รับสิทธิในการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้ก่อนใครโดยข้อความบนเว็บไซต์ระบุว่านำชิ้นส่วนของโอลด์ทราฟฟอร์ดกลับบ้านไปกับญาติในสนามของแท้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแฟนบอลที่ต้องการของที่ระลึกจากหนึ่งในสนามที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกโดยชิ้นหญ้าผืนนี้ได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดีจึงเป็นของที่รื้ออันล้ำค่าและช่วยให้ความทรงจำในวันแข่งขันยังคงอยู่ตลอดไปไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อมSOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับ
5: ลิวจินครับ
4: แพทจิครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง

0: สวัสดีวันศุกร์รอยยิ้มและความซื่อสัตย์ของสัตว์เลี้ยงช่วยฮีลใจในวันที่เหนื่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพเขาให้ดีที่สุดจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกาครับสมรักคำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกและเอเชียนเกมลงทุนลงนวมคุมซ้อมมวยสากลด้วยตัวเองให้แก่นาบิลอานานยอดนักมวยไทยชื่อดังที่กำลังผันตัวมาล่าฝันในเส้นทางมวยสากลสมัครเล่นด้วยสมรักได้โพสต์คลิปและภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมพร้อมระบุแคปชั่นสุดมั่นใจว่าปรับแต่งนิดหน่อยมีลุ้นทองโอลิมปิกไม่ได้โม้โดยสำหรับเป้าหมายใหญ่ในครั้งนี้นาบิลตั้งเป้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกปี2028ในสหรัฐอเมริกาในพิกัดรุ่น70กิโลกรัมชายโดยสมรักเคยเปิดเผยว่ารุ่นนี้ทีมกำปั้นเสื้อกล้ามไทยยังขาดแคลนนักกีฬาฝีมือดีจึงเป็นที่มาของการทับทามยอดมวยไทยรายนี้มาร่วมทัพเพื่อล่าความสำเร็จหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีครับผมก๊อฟพิชยาครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Yeah
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
7: ่ Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกานะครับเรื่องราวของเฟเดริโกเคียซากองหน้าจอมเจ็บและอาภัพกำลังเผชิญช่วงเวลาสำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อรักษาอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลหลังจากที่อาโจนี่อิราโอลาผู้การทีมคนใหม่ได้บอกให้เขาต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงและไม่ก็ย้ายทีมออกกองหน้าชาวอิตาลีรายนี้มีช่วงเวลาที่ย่ำแย่ในถิ่นแอนฟิลด์และเพิ่งถูกตัดชื่อออกจากทีมในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกโดยอิราโอลาเพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้การทีมลิเวอร์พูลได้เพียง3เดือนแต่กุนซือชาวสเปนเริ่มตัดสินใจเรื่องผู้เล่นอย่างเด็ดขาดแล้วล่าสุดวาตารุเอนโดมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นของทีมถูกตัดชื่อออกจากทีมก่อนเปิดฤดูกาลในเดือนมกราคมเนื่องจากไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวในฤดูกาลนี้ด้วยตอนนี้เคียซาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่แพ้กันด้วยปีกวัย28ปีรายนี้ถูกตัดออกจากรายชื่อผู้เล่นของอิราโอลาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและกำลังดิ้นรนเพื่อรักษาอนาคตในถิ่นแอนฟิลด์ไลนิชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีค่ะเบนข้าวขวัญ นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันศุกร์ทุกการเติบโตต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนการเก็บประสบการณ์ในเกมชีวิตจริงก็เช่นกัน
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กลับติดตามกับ BF News ในช่วงเวลา5นาฬิกานี้ครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมชาวสเปนวัย44ปีต่อลงต่อสัญญากับอาร์เซนอลในฉบับใหม่ออกไปจนถึงปี2029ซึ่งจะทำให้เขามีโอกาสทำงานในทีมเอเมอเรสต์สเตเดียมเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนธันวาคมปี2019โดยข้อตกลงใหม่ยังเพิ่มค่าเหนื่อยของอาร์เตต้าเป็น15ล้านปอนด์ต่อปีโดยส่งให้เขาขึ้นมาอยู่อันดับ4ของกลุ่มผู้การทีมที่รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลกโดยสำหรับอันดับกุนซือค่าจ้างสูงสุดคือซิโมเน่อินซากิของอาฮิรารั้งอันดับ1ด้วยค่าตัว 22.3 ล้านปอนด์ต่อปีตามด้วยเดียโก้ซิเบเน่ของแอตเลติโกมาดริดที่เคยครองอันดับ1มาหลายปียอมลดค่าเหนื่อยในปี2023เพื่อช่วยสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรส่วนอันดับ3คือลุยส์เอนริเก้ของปารีสแซงต์แชร์แมงที่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ขณะที่อาร์เตต้าอยู่ในอันดับ4ตามด้วยโอลิเวอร์กลาสเนอร์ของนอตติงแฮมฟอเรสต์ที่รับ13ล้านปอนด์ต่อปีและโจเซ่มอรินโญ่ของเรอัลมาดริดรับ12ล้านปอนด์ต่อปีรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีค่ะปอมแปมนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยเย็นมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
0: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทHilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: กินเนาะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินเนาะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูนกินเนาะสปูน
3: ไอคอนคลุมโปง
4: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
5: นั่นคือ
4: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00-04:00ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กินเนาะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินเนาะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูนกินเนาะสปูน
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อยกอยกยกย
11: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิวานศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณเนเน่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์ อเมริกันก็ท็อตแลนด์2026อีกสักครู่กลับมาครับ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
10: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ร้อมความคุ้มติดช้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและดีใจกับเนเน่รอยัลนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเชื่อว่าถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปไกลได้นอนครับติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แสดงความยินดีกับเนเน่โรโยหรือแพรรัติการอําลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวแล้วดีใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีและในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีกำลังใจซึ่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กส่วนน้องเนเน่ประกวดที่ LA อย่างไรก็ตามทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้น้องและทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกนั้นถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: ายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้กล่าวถึงแผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะครับว่าขณะนี้มีนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารจากสันดาปที่ใช้ทั้งน้ำมันและก๊าซนะครับมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับสำหรับการจัดหารถ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันขสมกจะทยอยรับมอบภายในปี2570นะครับแบ่งเป็นในสิ้นเดือนมีนาคม2570จำนวน500คันสิ้นเดือนเมษายน2570อีก500คันและสิ้นเดือนพฤษภาคม2570อีกประมาณ520คันเพื่อทยอยทดแทนรถโดยสารสันดาปทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถจำนวนดังกล่าวนะครับยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงการให้บริการดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ขสมกจัดหารถเพิ่มอีก800คันนะครับโดยจะคาดว่าได้รับภายในสิ้นเดือนธันวาคม2570นะครับแล้วก็จะเป็นให้ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นได้เปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดนะครับสำหรับสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
6: ทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแ ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับ
3: สกายครับ
4: นันนี่ครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
7: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: ฮ่าฮ่าฮ่าดีเจมาแล้วครับผมคุณผู้ฟังสวัสดีเช้าวันศุกร์ด้วยนะครับผมสดใสไหมวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับต่อเนื่องยาวจนมาถึงตอนเช้าคุณผู้ฟังน้ำท่วมนะครับผมตามสูตรอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกลงมายาวนานต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงนะครับท่อระบายน้ำไทยบอกว่าขออนุญาตลาออกจากการเป็นท่อน้ำนะครับผมแล้วก็เลิกระบายสิ่งต่างๆทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ใครต้องการจะเดินทางออกไปที่ไหนนะครับพิมพ์แนะนำเลยเผื่อเวลาไว้หน่อยคุณผู้ฟังเพราะว่าถนนเนี่ยมี3เลนใช้ได้2เลนพอท่วมไปแล้วเลนนึงนะครับผมแล้วก็ต้องใครจะเข้าออกจากทรงจากซอยอะไรเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะคุณผู้ฟังพยายามเผื่อเวลาไว้หน่อยละกันนะครับผมเผื่อว่ามันออกไม่ได้นะครับเหมือนกับสิ่งที่ดีเจเจอมาเช้านี้คุณผู้ฟังก็ฝนตกนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคุณผู้ฟังฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FM Morning Mood ครับ2ชั่วโมงอยู่กับผมดีเจพีมครับคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงที่คัดสรรมาจาก FM 94ให้ฟังกันเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังก่อนไปเริ่มกันครับขอบคุณอาหารแมวกินโนเรมิฟิสไรอร่อยพอดีคำกับมิคิฟิสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกงานส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวไปกันก่อนเลยกับ1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังไม่ได้เปิดให้นะคุณผู้ฟังต่อแถวไว้ให้ในสัปดาห์นี้เรียบร้อยผลงานเพลงจากวิลเลียมไลแคนครับผมนี่คือจำได้ว่าลืมครับ

0: did you see it to buy Jing Jing?
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

หนึ่งงานขอเข้ามาจากน้องภูวินครับผมนี่คือ Black Card ครับคุณผู้ฟังโหเอาจริงนะการที่มี Black Card เนี่ยมันก็ทำให้เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้นะครับผมแล้วก็น้องภูวินทำเพลงนี้ออกมาได้เท่มากเลยคุณผู้ฟังส่วนก่อนนั้นครับผมพี่บอยทีเจด้วยคุณผู้ฟังกับกอดได้ไหมนะเดี๋ยวไปกันต่อครับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับผมเป็นผลงานเพลงใหม่จากการคอลแลบกันที่พิมรู้สึกว่าโอ้โหคุณผู้ฟังเจ๋งมากๆอ่ะคอลแลบเนี้ยนะครับพิมรู้สึกว่าเป็นวงที่มีความคล้ายคลึงกันใน2ยุคสมัยมาเจอกันวานดอฟครับคุณผู้ฟังออกเพลงใหม่มารอบนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับศิลปินดูโอในตำนานอย่างพี่ๆวงสครับหรือว่าเจ้าของค่ายวัดดักนั่นแหละนะครับผมมารวมกันออกเป็นเพลงใหม่เพลงนี้ครับผมว่าดอฟแอนด์สครับนี่คือสับสนวุ่นวาย

0: หนึ่งเพลงที่เวลาต้องไปไหว้เจ้ากับคุณอากงนะคุณผู้ฟังจะต้องทำอย่างนี้ตลอดนะครับผมหลังจากที่ไหว้ไก่เสร็จนะฮะสายตาเราก็จดจ้องมาที่ไก่ต้มตัวนั้นนะครับผมหวังว่าเมื่อไหร่จะได้กินแล้วลุงแล้วก็อากงจะหันมาถามว่าเฮ้ยหรือดูรอนะหรือดูรอจะกินนะนี่นะครับผมเราจะเชื่อมโยงจนกว่ามันจะไปถึงครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงขอเข้ามาจัดให้ครับจากพี่ๆวงมีนครับคุณผู้ฟังนี่คือฤดูรอนะครับผมบอกว่าเข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆนะครับหลายคนที่รอจะออกจากบ้านนะครับผมโอ้โหรอให้ฝนหยุดนะคุณผู้ฟังแนะนำไม่ต้องรอนะครับออกมาเลยเพราะว่าไม่น่าหยุดเร็วๆนี้นะครับผมฟ้ายังครึ้มอยู่เลยตอนนี้นะฮะเบรกท้ายกับชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังครับผมอย่าลืมอยากขอเพลงอะไรนะส่งเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ A-Time ฟังฟิล์มมิวสิกแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับผมพี่มีเรียงเพลงต่อไว้ให้ในชั่วโมงที่2ละคุณผู้ฟังใครที่อยากฟังพี่ๆวงเมอร์ฟิชวิ่งกับแบล็คฮาร์ทนะครับหนึ่งเพลงที่แน่นอนว่าขึ้นใจทุกคนแน่นอนนะครับผมขึ้นใจนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ฝากไว้ครั้งกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟิชดรายอร่อยพอดีคำกับมันคิวฟิชดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งในที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อตอน7โมงนะคุณผู้ฟังใครที่ฟังผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะครับส่วนใครฟังผ่านทางวิทยุเจอกัน7โมงครึ่งจ้า
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันศุกร์ขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเพราะเสียงนี้จะช่วยลดความเครียดและกระตุ้นสารแห่งความสุขได้อีกด้วยค่ะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBTI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันเนี่ยแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
4: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายโย
5: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกอีกสักครู่กลับมาครับ
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
11: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟันอย่า